0: ุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
6: Tab to Read
5: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
6: Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
7: กฎหมาย

0: ง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนไม่มีใบขับขี่ขับรถได้ไหม
2: นี่ๆๆใครว่างอ่ะไปส่งของบ้านเฮียเฮงให้เจ๊หน่อยสิแหมรถมีนะแต่หาคนขับไม่ได้เลยอ่ะ
3: บ่นอะไรเจ๊จุ๋มถ้าไม่มีใครขับให้ฉันขับได้ให้ฉันขับไปส่งไหม
2: แม่สมัยมีใบขับขี่เหร
3: อไม่มีจ้าแต่ขับเก่งนะฉันขับมาเป็น10ปีแล้ว
4: เจ๊จุ๋มให้แม่ค้าสมัยขับรถไปส่งของไม่ได้นะคะเพราะกฎหมายว่าไว้การที่เราให้ผู้ที่ไม่มีใบขับขี่ขับรถของตัวเองมีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทฉะนั้นให้คนที่มีใบขับขี่ขับรถดีกว่านะคะไม่ต้องทำผิดกฎหมายด้วยค่ะ
2: ขอบคุณมากแม่สมัยไม่เป็นไรจ้ะเจ๊ไม่ด่วนละเดี๋ยวรอรถลูกน้องเจ๊มาก่อนก็ได้จ้า
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ชูโมเดลผักหวานป่าในสวนลำไยใช้เกษตรผสมผสานสร้างรายได้โดยไม่เผาลดฝุ่น PM 2.5นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่านายสุริยะคำปวงรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่อำเภอดอยหล่อเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเกษตรผสมผสานและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบผักหวานป่าในสวนลำใหญ่หมู่ที่18ตำบลดอยหล่อมีนายวิโรจน์พรหมปัญญาเป็นประธานศูนย์ซึ่งการจัดการพื้นที่อย่างชาญฉลาดสามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปีโดยปลูกผักหวานป่ากว่า600ต้นแซมในพื้นที่สวนลำไยเพื่อใช้ร่มเงาจากต้นลำไยให้เป็นประโยชน์ตามธรรมชาติของผักหวานป่าปลูกไม้ผลอื่นร่วมอาทิทุเรียนและพืชผักสวนครัวสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยสูงถึง 200,000 บาทต่อปีซึ่งช่วงในฤดูผักหวานมีนาคมถึงเมษายนราคาประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมและช่วงนอกฤดูพฤษภาคมถึงกุมภาพันธ์สูงถึง200ถึง250บาทต่อกิโลกรัมศูนย์เครือข่ายแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสวนต้นแบบที่สร้างรายได้แต่ยังทำหน้าที่เป็นสถานศึกษาของเกษตรกรในพื้นที่แบ่งออกเป็น2ฐานการเรียนรู้หลักได้แก่ฐานการเรียนรู้การปลูกผักหวานป่าเน้นเทคนิคการปลูกแซมไม้ผลและการดูแลให้ได้คุณภาพและฐานการเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวส่งเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดอยหล่อคือตัวอย่าง

0: ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: คนสายเข้าวัด
9: อ้าวดีใจอยู่นี่เอง
10: เป็นอะไรหรือดีใจเมื่อวานนี้ยังสาดน้ำสงกรานต์เล่นสนุกกันอยู่เลย
11: ก็ที่ไปขนทรายกันไงล่ะดีใจขนอยู่ตั้งหลายรอบใจดีน่ะไม่ยอมช่วยเลย
10: ว่าแต่ใจดียังไม่เข้าใจเลยค่ะทำไมต้องขนทรายด้วยคะพี่พศ
9: ขนทรายเข้าวัดเป็นการทำกุศลโดยการนำทรายไปก่อพระเจดีย์ที่วัดจ้ะคนสมัยก่อนเชื่อว่าเมื่อเราเดินย่ำในวัดไปมาจนทรายติดเท้าออกไปนอกวัดหากมีโอกาสก็จะขนทรายมาคืนให้วัดจ้านอกจากนี้ถ้าใช้เป็นสำนวนหมายถึงการหาประโยชน์ให้ส่วนรวมด้วยนะจ๊ะ
10: เข้าใจแล้วค่ะประเพณีสงกรานต์นี่ดีจังเลยนะคะนอกจากจะสนุกแล้วยังได้ทำบุญและทำประโยชน์ด้วย
9: ใช่จ้า
10: อย่าลืมนะคะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กองทัพบกหารือสอปตเดินหน้าหนุนทุนการศึกษานักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอปตพร้อมด้วยนายธีรวิทย์เทียนคารอดผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพลตรีสรวุฒิชัยบุตรรองเจ้ากรมข่าวทหารบกรองหัวหน้าฝ่ายข่าวศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและคณะโดยทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันหารือแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยกองทัพบกได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจาก Universitas Negeri Jakarta จำนวน5ทุนเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศอินโดนีเซียพลตรีสรวุฒิชัยบุตรกล่าวว่ากองทัพบกให้ความสำคัญกับการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตที่มั่นคงสมบูรณ์และให้ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานควบคู่กับการปลูกฝังแนวคิดที่สร้างสรรค์อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติทั้งนี้เยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตการเปิดโอกาสทางการศึกษาในระดับนานาชาติจะช่วยเสริมสร้างทั้งองค์ความรู้ประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนด้านนายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์กล่าวด้วยว่าการประสานความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยโดยมุ่งเสริมสร้างทั้งด้านวิชาการภาษาและประสบการณ์ในระดับนานาชาติอันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งนี้สอปตได้ดำเนินความร่วมมือกับองค์กรฮูกัมมานียะซึ่งเป็นองค์กรด้านสังคมและการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศพร้อมพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะชีวิตก่อนกลับมามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

0: ามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
6: Tab to Read
5: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
6: Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนลูกจ้างต้องฟื้นฟูสมรรถภาพ
10: เป็นไงเพื่อนตกนั่งร้านขาหักหายดีแล้วเหรอ
9: เออก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่วะเพื่อนหมอก็ให้เข้าไปทำกายภาพทุกวันเลย
10: โอ้โหอย่าง
9: น
10: ี้ก็ต้องจ่ายเงินอีกเยอะเลยสิ
11: ไม่ต้องห่วงค่ะกฎหมายคุ้มครองว่าไว้การที่ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บจากการทำงานเมื่อเข้ารับการรักษาแล้วต้องมีการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพเท่าที่จ่ายจริงเบื้องต้นไม่เกิน 24,000 บาทและค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาผ่าตัดเพื่อฟื้นฟูร่างกายตามจริงเพิ่มอีกไม่เกิน 110,000 บาทค่ะ
9: โชคดีที่นายจ้างจ่ายเงินเข้ากองทุนเงินทดแทนให้ไม่งั้นก็แย่เหมือนกันนะ
8: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
7: ้คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
13: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

คมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

ัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันจันทร์ที่4พฤษภาคม2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็จะนำเรื่องข่าวสารจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาองค์กรในเครือและก็องค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาแล้วก็รวมถึงด้านของเว็บไซต์นะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต้องขออภัยนะครับไม่ได้มาพบกันเนื่องจากอินเทอร์เน็ตของสมาคมมีปัญหานะครับก็เลยไม่ได้พบกัน1วันนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็กลัวอย่างเหมือนกันกลัวเน็ตจะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าฝนตกแรงมากนะครับที่สมาคมแถวสมาคมช่วง2ทุ่มถึง3ทุ่มแบบหนักติดกัน1ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็มีหลากหลายที่ที่ต้นไม้ใหญ่โค่นล้มนะครับก็ต้องฝากดูแลความปลอดภัยด้วยถ้าเกิดบ้านไหนมีต้นไม้ใหญ่ก็ดูแลความแข็งแรงให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้สมาคมของเราเปิดทำการตามปกตินะครับวันนี้หลายท่านอาจจะหยุดเป็นวันฉัตรมงคลนะครับแต่สมาคมของเราเปิดทำการตามปกติสามารถมาติดต่อนะครับติดตามสมาคมคนตาบอดนครราชสี

มาคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับก็ติดตามกันได้ในทุกๆช่องทางสอบถามข้อมูลกันได้หรือว่าเข้ามาติดต่อที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับในช่วงแรกนี้จะครับเช่นเคยก็จะมีช่วงของ NMAB อัปเดตก็จะมีข่าวสารมาให้ท่านได้รับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องราวของการลงชื่อแสดงความประสงค์นะครับขอจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจากสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นการลงชื่อเพื่อแสดงความประสงค์นะครับแล้วก็ทางคลังจังหวัดก็จะได้นำชื่อของท่านไปสุ่มนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คนตาบอดเรานะครับสมาชิกเราก็สามารถลงทะเบียนได้ละรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: 41องศาเซลเซียสนะคะคือนั่นน่ะเป็นตัวเลขอุณหภูมิสูงสุดที่แบบบางพื้นที่ในประเทศของเรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้เลยค่ะ
3: โห41องศาเลยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะคือลองจินตนาการดูนะคะพวกเราแค่เปิดประตูบ้านเนี่ยไอความร้อนก็ปะทะหน้าเหมือนเราไปยืนอยู่หน้าเตาอบเลยค่ะ
3: จริงครับร้อนแบบระอุมากๆ
2: คือความร้อนมันแผ่ทะลุพื้นยางมะตอยขึ้นมาจนแบบเรารู้สึกได้ก่อนที่ปลายไม้เท้าขาวจะแตะโดนพื้นซะอีกนะคะยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงการพูดคุยเจาะลึกค่ะหรือที่พวกเรารู้จักกันดีในชื่อ NMAB Update นะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
3: ครับผมวันนี้เนี่ยเนื้อหาของเราอัดแน่นแล้วก็เข้มข้นมากครับคือเราจะมากางแผนที่เพื่อเอาชีวิตรอดในสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดเลย
2: น่าสนใจมากค่ะ
3: และที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเราจะมาเจาะลึกข่าวใหญ่ระดับจังหวัดกันครับนั่นก็คือโอกาสทองในการทำมาหากิน
2: เรื่องอะไรคะเนี่ย
3: เรื่องการลงทะเบียนโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลครับซึ่งพี่น้องคนตาบอดสามารถทำได้จากที่บ้านเลยโดยที่ไม่ต้องออกไปเดินตากแดด41องศานอกบ้านเลยครับ
2: โหถูกต้องเลยค่ะดีมากๆแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอทบทวนบริบทการออกอากาศของพวกเรากันสักนิดนึงค่ะ
3: ได้เลยครับ
2: คือช่วงอัปเดตข่าวสารนี้เนี่ยเรากระจายเสียงส่งต่อความรู้กันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาค่ะ
3: FM 99.75 MHz ใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะ FM 99.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 10:00 นค่ะผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
3: ครับผมชัดเจนครับ
2: ซึ่งข้อมูลที่เราเตรียมมาวิเคราะห์กันแบบเจาะลึกในวันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดประจำวันนี้เลยนะคะคือวันจันทร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
3: การรู้ข้อมูลล่วงหน้าแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเปิดฟังผ่านๆ นะครับ
2: เอ้าแล้วมันคืออะไรคะ
3: คือมันเป็นการสร้างเกราะป้องกันตัวเองครับเราพูดกันอยู่เสมอว่าพี่น้องคนตาบอดต้องมีการวางแผนที่รัดกุมกว่าคนทั่วไปหลายเท่าเลย
2: จริงที่สุดค่ะ
3: ข้อมูลสภาพอากาศที่ละเอียดระดับตัวเลขหรือกติกาการลงทะเบียนที่ซับซ้อนเนี่ยถ้าเราเข้าใจกลไกของมันอย่างถ่องแท้มันจะเปลี่ยนจากความยุ่งยากให้กลายเป็นความได้เปรียบของพวกเราทันทีครับ
2: งั้นเรามาเริ่มปูพรมเรื่องแรกกันเลยดีกว่าค่ะกับเรื่องของสภาพอากาศ
3: ลุยเลยครับ
2: อย่างที่เกริ่นไปตอนต้นนะคะว่ามันร้อนจัดจนแสบผิวเลยแต่ความแปลกก็คือบางวันร้อนๆอยู่ดีๆท้องฟ้าก็มืดครึ้มขึ้นมา
3: ใช่ครับช่วงนี้เป็นบ่อยมาก
2: แล้วพายุลมกระโชกแรงก็ซัดเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะในเชิงอุตุนิยมวิทยาเนี่ยกลไกอะไรที่ทำให้บ้านเราเจอสภาพอากาศแบบรถไฟเหาะตีลังกาขนาดนี้คะ
3: ต้นต่อของความแปรปรวนนี้นะครับมันมาจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนครับที่กำลังปกคลุมไทยแลนด์ตอนบนอยู
2: ่ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนมันทำงานยังไงล่ะคะ
3: คือถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆกลไกของมันก็คือเมื่อพื้นดินถูกแดดเผาจนร้อนจัดๆเนี่ยความร้อนมันจะดันให้อากาศลอยตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับ
2: อ๋อเพราะอากาศลอยขึ้นไปมันก็เลยเกิดเป็นช่องว่างใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องครับมันเกิดเป็นช่องว่างหรือพื้นที่ความกดอากาศต่ำซึ่งพอมันเป็นช่องว่างปุ๊บมันก็จะดูดเอาความร้อนรอบๆเนี่ยเข้ามาสุมรวมกันตรงกลาง
2: โหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะ
3: ครับมันเหมือนเราการโดมความร้อนครอบพื้นที่เอาไว้เลยครับทำให้ตอนกลางวันมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดครับ
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันคือการสร้างโดมกักเก็บความร้อนดีๆนี่เองแต่โดมความร้อนอย่างเดียวมันไม่น่าจะทำให้เกิดพายุได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: แสดงว่ามันต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาแทรกแซงด้วยแน่ๆเลย
3: ใช่เลยครับปัจจัยที่มาจุดชนวนก็คือลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ครับ
2: ลม2ตัวนี้มันพัดมาจากไหนคะ
3: มันพัดนำเอาความชื้นปริมาณมหาศาลจากทะเลอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันเข้ามาปะทะกับความร้อนที่สะสมอยู่บนฝั่งครับ
2: อ๋อความชื้นปะทะความร้อน
3: ลองนึกภาพเวลาที่เราเอาน้ำเย็นจัด ไปสาดลงบนกระทะที่กำลังตั้งไฟจนร้อนฉ่าดูสิครับ
2: โอ้มันก็ดังฟู่แล้วก็ปะทุขึ้นมาเลยสิคะ
3: นั่นแหละครับคือกลไกการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงที่มาแทรกระหว่างวันที่ร้อนจัดครับ
2: เป็นภาพที่แบบชัดเจนมากๆเลยค่ะกระทะร้อนเจอน้ำเย็นก็ปะทุเป็นพายุทีนี้เรามาเจาะลึกภาพรวมของแต่ละพื้นที่กันบ้างดีกว่าค่ะ
3: ได้ครับเริ่มที่ไหนก่อนดีครับ
2: เริ่มจากภาคเหนือก่อนเลยค่ะภาคที่มักจะทำสถิติอุณหภูมิพุ่งกระฉูดอยู่เสมอวันนี้ตัวเลขทางเหนือเป็นยังไงบ้างคะ
3: สำหรับภาคเหนือนะครับวันนี้ยังคงอยู่ในสภาพว่าเตาอบครับ
2: โหเตาอบเลย
3: ครับอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่แล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งครับ
2: แล้วจังหวัดไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษบ้างคะ
3: จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังการปะทะกันของอากาศเป็นพิเศษก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาตากแล้วก็เพชรบูรณ์ครับ
2: อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่คะเนี่ย
3: อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 21-27 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยพุ่งไปแตะระดับ 35-41 องศาเซลเซียสเลยครับโดยมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
2: 41องศานี่คือระดับที่อันตรายต่อสุขภาพมากเลยนะคะเนี่ยแล้วถ้าขยับลงมาที่ภาคกลางล่ะคะ
3: ครับผมภาคกลางมักจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มไม่ค่อยมีภูเขาสูงมาช่วยบังลมหรือช่วยลดทอนความร้อนแบบนี้สถานการณ์จะย่ำแย่กว่าทางเหนือไหมคะ
2: ทางภาคกลางนี่ก็ดุเดือดไม่พักกันเลยครับสภาพอากาศทั่วไปคือร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่แล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งครับ
3: พื้นที่ไหนโดนหนักๆบ้างคะภาคกลาง
2: พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลักๆก็คือลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็นครปฐมครับ
3: อุณหภูมิสูสีกับภาคเหนือไหมคะ
2: ใกล้เคียงกันเลยครับแม้จะไม่มีภูเขาบังลมแต่อุณหภูมิสูงสุดก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากคือ38-40องศาเซลเซียสส่วนต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสครับโดยมีลมใต้พัดด้วยความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงฟังดูแล้วภาคกลางนี่ความร้อนน่าจะกระจายตัวทั่วถึงจริงๆนะคะคราวนี้หันไปดูทางภาคตะวันออกกันบ้างค่ะพื้นที่นี้ติดทะเลน่าจะได้รับความชื้นมากกว่าภาคอื่นๆตัวเลขการเกิดฝนจะสูงกว่าไหมคะ
3: ถูกต้องเลยครับภาคตะวันออกได้รับอิทธิพลจากความชื้นชัดเจนกว่าอากาศจะร้อนในตอนกลางวันแต่ว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ30ของพื้นที่เลยครับ
2: อ่าฮะมีลมแรงด้วยไหมคะ
3: มีครับพร้อมกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งกระจายอยู่ในจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครับ
2: ตัวเลขอุณหภูมิเป็นยังไงคะ
3: ต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสครับลมใต้จะพัดแรงขึ้นมาหน่อยที่ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ถ้าบริเวณไหนมีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับ
2: ถือว่าคลื่นสูงเลยนะคะเนี่ยขยับลงไปที่ภาคใต้ของพวกเรากันบ้างค่ะพี่น้องคนตาบอดทางภาคใต้ที่ต้องสัญจรไปมาช่วงนี้มีปรากฏการณ์อะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะ
3: สำหรับภาคใต้นะครับต้องแยกเป็น2ฝั่งครับเริ่มที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยก่อน
2: ค่ะฝั่งอ่าวไทยเป็นยังไงบ้างคะ
3: อากาศทั่วไปคือร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ครับส่วนมากจะตกบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสครับ
2: ร้อนมากไหมคะทั้งนั้น
3: อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
2: มีอะไรต้องเตือนพิเศษไหมคะ
3: มีครับจุดที่ต้องขีดเส้นใต้เตือนกันดังๆเลยคือช่วงวันที่6-8พฤษภาคมนี้ครับทางภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักบางพื้นที่เพราะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมครับ
2: เดี๋ยวขอหยุดตรงคำว่าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกนิดนึงค่ะ
3: ครับผม
2: ศัพท์อุตุนิยมวิทยาคำนี้เนี่ยกลไกจริงๆของมันคืออะไรคะมันส่งผลยังไงต่อสภาพอากาศแฮะเนี่ย
3: ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับสายพานลำเลียงความชื้นขนาดใหญ่ที่วิ่งมาจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกพาดผ่านอ่าวไทยเข้ามาครับ
2: โหสายพานลำเลียงความชื้นเลย
3: ใช่ครับพอสายพานนี้ทำงานมันก็ขนเอาก้อนเมฆแล้วก็พายุฝนมาเทลงภาคใต้แบบเต็มๆนั่นเองครับ
2: แล้วทางฝั่งอันดามันล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
3: ส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนะครับก็มีอากาศร้อนในตอนกลางวันเช่นกันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับส่วนมากก็บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลครับต่ำสุด23ถึง26องศาสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสคลื่นลมทะเลต่ำกว่า1เมตรแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับ
2: ปิดท้ายภาพรวมระดับประเทศกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะคนเมืองกรุงต้องเจอกับสภาพอากาศแบบไหนคะวันนี
3: ้กทมแล้วก็ปริมณฑลมีอากาศร้อนในตอนกลางวันครับโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่แล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งครับ
2: อุณหภูมิยังสูงอยู่ไหมคะ
3: ต่ำสุด26ถึง28องศาเซลเซียสสูงสุด35ถึง38องศาเซลเซียสครับแต่ในความแปรปรวนทั้งหมดนี้นะครับมันมีกลไกทางธรรมชาติที่มาช่วยสร้างสมดุลอยู่ด้วยนะ
2: อ้าวมันคืออะไรคะ
3: นั่นคือการที่ฝนตกลงมาแล้วก็มีลมพัดแรงในหลายพื้นที่เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์เลยครับช่วยฉลางฝุ่นละอองแล้วก็หมอกควันในอากาศทำให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ของประเทศไทยตอนบนตอนนี้เนี่ยลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางเลยครับ
2: โหถือว่าเป็นข้อดีในวิกฤตความร้อนเลยนะคะเนี่ยเอาละค่ะตอนนี้เรามาถึงหัวใจหลักของช่วงอัปเดตข่าวสารวันนี้แล้วนะคะ
3: ครับเรื่องจากสถานีวิทยุของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาข้อมูลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราต้องมาเจาะลึกกันแบบทุกอณูเลยครับ
2: ใช่ค่ะต้องละเอียดนิดนึง
3: ขอให้พี่น้องคนตาบอดในพื้นที่ตั้งใจฟังตัวเลขเหล่านี้ให้ดีนะครับเพราะมันมีผลต่อการก้าวออกจากบ้านของพวกเราทุกคนเลยครับได้เลยครับสำหรับภาคอีสานวันนี้นะครับสภาพอากาศทั่วไปคือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่แล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งครับ
2: โหฝนก็มาลมก็แรงแล้วมีจังหวัดไหนโดนบ้างคะเนี่ย
3: จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบประกอบไปด้วยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารยโสธร
2: อ
3: ำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีครับ
2: เรียกได้ว่าครอบคลุมพื้นที่กว้างมากเลยนะคะเนี่ยแล้วความรุนแรงของความร้อนในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะ
3: คือในภาพรวมของทั้งภาคนะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่22ถึง26องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุดอยู่ที่36ถึง38องศาเซลเซียสครับโดยมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
2: งั้นเรามาเจาะเป็นรายจังหวัดเลยดีไหมคะ
3: ได้เลยครับทีนี้เรามาลองเจาะตัวเลขแบบรายจังหวัดที่สำคัญกันดูนะครับเริ่มจากจังหวัดเลยพื้นที่นี้อุณหภูมิแกว่งมากครับ
2: แกว่งยังไงคะ
3: ต่ำสุดอยู่ที่22องศาแต่กลางวันเนี่ยพุ่งไปสูงสุดถึง38องศาเซลเซียสเลยครับ
2: หูต่างกันตั้ง16องศาเลยนะคะร่างกายปรับตัวลำบากแย่เลย
3: ใช่ครับขยับมาที่จังหวัดนครพนมต่ำสุด23องศาเซลเซียสสูงสุด36องศาเซลเซียสครับ
2: อ่าฮะ
3: จังหวัดขอนแก่นต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุด37องศาเซลเซียสครับ
2: แล้วพื้นที่ตอนกลางๆอย่างมหาสารคามหรือว่าบ้านเราอย่างโคราชล่ะคะตัวเลขแตกขอบอันตรายหรือยัง
3: จังหวัดมหาสารคามต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุด38องศาเซลเซียสครับส่วนจังหวัดนครราชสีมาบ้านเราเนี่ยต่ำสุด25องศาเซลเซียสสูงสุด37องศาเซลเซียสครับและปิดท้ายที่จังหวัดอุบลราชธานีต่ำสุด26องศาเซลเซียสสูงสุด38องศาเซลเซียสครับ
2: ก็ให้อยู่แถวๆ37 38องศากันหมดเลยนะคะเนี่ย
3: ครับผมต้องขออธิบายเกณฑ์ทางอุตุนิยมวิทยาเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนิดนึงนะครับ
2: ได้เลยค่ะ
3: การที่อุณหภูมิอยู่ในช่วง 35.0 ถึง 39.9 องศาเซลเซียสเนี่ยทางกรมอุตุจะจัดให้อยู่ในสภาวะอากาศร้อนครับแต่ถ้าวันไหนที่ตัวเลขแตะ 40.0 องศาเซลเซียสขึ้นไปมันจะถูกยกระดับเป็นอากาศร้อนจัดทันทีเลยครับ
2: อ๋อมีเส้นแบ่งที่40องศานี้เอง
3: ซึ่งระดับนั้นเนี่ยอันตรายต่อการเกิดโรคลมแดดหรือ heat stroke มากๆครับ
2: นี่แหละค่ะคือสิ่งที่อยากจะเชื่อมโยงให้เห็นภาพชัดๆสำหรับพี่น้องคนตาบอดเลยพวกเราใช้การฟังเสียงแล้วก็สัมผัสในการนำทางเป็นหลักใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: เมื่อสภาพอากาศมันร้อนถึง38องศาเนี่ยไอร้อนที่มันพุ่งขึ้นมาจากพื้นมันทำให้เราเหนื่อยล้าเร็วขึ้นมากเลยนะคะ
3: จริงครับหายใจก็ลำบากขึ้นด้วย
2: แล้วถ้าจู่ๆมีพายุลมกระโชกแรงเข้ามาแทรกเนี่ยมันสามารถกระชากร่มหลุดจากมือหรือว่าทำให้เราเสียการทรงตัวขณะที่กำลังใช้ไม้เท้าได้เลยนะคะ
3: อันนี้อันตรายมากครับเสียงลมก็ทำให้เราฟังเสียงรถยากขึ้นด้วย
2: ใช่เลยค่ะดังนั้นวันนี้ถ้าต้องออกไปพื้นที่โล่งแจ้งต้องประเมินสถานการณ์รอบตัวให้ดีเลยนะคะ
3: เป็นคำแนะนำที่เห็นภาพแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆครับความปลอดภัยในการเดินทางต้องมากก่อนเสมอเลยซึ่งทอเราพูดถึงความยากลำบากในการเดินทางไปทำมาหากินท่ามกลางอากาศแบบนี้เนี่ยมันก็พาเราไปสู่ข่าวใหญ่ข่าวที่สองของเราในวันนี้ครับ
2: น่าสนใจมากข่าวอะไรคะ
3: เป็นโอกาสที่ออกแบบมาให้พี่น้องคนตาบอดสามารถเข้าถึงช่องทางอาชีพได้โดยที่ไม่ต้องฝ่าพายุหรือว่าความร้อนออกไปเสี่ยงอันตรายนอกบ้านเลยครับ
2: โหใช่เลยค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนที่หลายคนรอคอยเลยนะคะมันคือข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับล่าสุดจากสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
3: ครับผม
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนโควต้าสลากินแบ่งรัฐบาลประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะขอย้ำตัวเลขปีนะคะปี2569ใครที่รอคอยการได้สิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายโอกาสมาถึงแล้วค่ะ
3: ต้องขออธิบายกลไกของโครงการนี้ให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับ
2: ค่ะมันเป็นยังไงคะ
3: การลงทะเบียนครั้งนี้นะครับไม่ใช่การแจกสลากให้ไปขายทันทีนะ
2: อ้าวไม่ได้เลยเหรอคะ
3: แต่มันคือการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากเพื่อขึ้นบัญชีสำรองของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาครับ
2: อ๋อบัญชีสำรองแล้วทำไมหน่วยงานเขาถึงต้องใช้วิธีการจัดทำบัญชีสำรองล่ะคะทำไมไม่จัดสรรโควต้าให้ผู้สมัครโดยตรงไปเลย
3: เหตุผลที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าโควต้าสลากในแต่ละพื้นที่มันมีจำนวนจำกัดครับ
2: เข้าใจค่ะ
3: โควต้าไปเนี่ยทางจังหวัดเขาก็จะสามารถเรียกผู้ที่อยู่ในบัญชีสำรองขึ้นมาเสียบแทนได้ทันทีครับ
2: เป็นการบริหารจัดการที่ยุติธรรมแล้วก็เป็นระบบดีนะคะคือการต่อคิวเข้าสู่ระบบนั่นเองทีนี้เรื่องเงื่อนไขเวลาอันนี้สำคัญระดับกากบาทสีแดงไว้เลยนะคะ
3: ใช่ครับพลาดไม่ได้เลย
2: เขาเปิดให้ลงทะเบียนแบบจำกัดเวลามากๆคือระหว่างวันที่5ถึง7พฤษภาคม2569นี้เท่านั้นนะคะตั้งแต่เวลา 08:30 น.ไปจนถึง 16:30 น.ของแต่ละวันรวมแล้วมีเวลาแค่3วันเองค่ะ
3: แล้วก็ต้องทำในเวลาราชการด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะแต่มีประเด็นนึงในประกาศที่แบบรู้สึกว่ามันแปลกแล้วหลายคนก็น่าจะสงสัยเขาบอกว่าลิงก์หรือ QR code สำหรับการลงทะเบียนจะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกวันตามวันและเวลาราชการค่ะทำไมต้องทำให้มันยุ่งยากด้วยคะเนี่ยใช้ลิงก์เดียวตลอด3วันไม่ได้เหรอคะ
3: เป็นคำถามที่เจาะลึกได้ดีมากครับการที่เขาต้องเปลี่ยนลิงก์หรือ QR code ทุกวันเนี่ยมันคือกลไกการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเลยนะครับ
2: โหขนาดนั้นเลยเหรอคะทำไมอะคะ
3: ลองนึกภาพแบบนี้นะครับถ้าใช้ลิงก์เดียวตลอด24ชั่วโมงเนี่ยพวกมิจฉาชีพหรือคนหัวหมอเขาอาจจะสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่าบอทเข้ามายิงข้อมูลสแปมรัวๆนอกเวลาราชการได้ครับ
2: อ๋อพวกโปรแกรมที่มันกรอกข้อมูลเองอัตโนมัติใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับซึ่งมันจะทำให้ระบบล่มหรือว่าเกิดการแย่งสิทธิกันอย่างไม่เป็นธรรมเลยการเปลี่ยนรหัสทุกวันจึงเป็นการบังคับว่าผู้สมัครตัวจริงต้องเข้ามารับลิงก์ใหม่ผ่านช่องทางทางการที่เตรียมไว้ให้เท่านั้นครับ
2: อ๋อเป็นการสกัดพวกโปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ป้องกันคนแอบลักไก่มากรอกข้อมูลตอนเที่ยงคืนนี้เองแล้วช่องทางทางการที่พวกเราจะเข้าไปเอาลิงก์หรือ QR code ที่ถูกต้องในแต่ละวันเนี่ยมีที่ไหนบ้างคะ
3: ทางสำนักงานคลังจังหวัดเขากำหนดไว้4ช่องทางหลักครับ
2: มีอะไรบ้างคะจดไว้เลยนะคะผู้ฟัง
3: 1คือเว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาครับ
2: ค่ะเว็บไซต์นะคะ
3: 2คือ Facebook ของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
2: Facebook คลังจังหวัด
3: 3คือFacebook ของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครราชสีมาหรือที่ค้นหาด้วยตัวย่อว่าคบจครับ
2: คบจนครราชสีมานะคะ
3: และ4คือบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่หน้าสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาครับ
2: เข้าผ่าน4ช่องทางนี้เท่านั้นนะคะเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากลิงก์ปลอมค่ะ
3: การได้ลิงก์ที่ถูกต้องมาเนี่ยมันเป็นแค่ด่านแรกนะครับด่านที่ชี้เป็นชี้ตายจริงๆก็คือการกรอกข้อมูลในระบบครับ
2: ใช่ค่ะสำคัญมาก
3: อยากให้เรามาจำลองสถานการณ์เหมือนเรากำลังจับมือพี่น้องคนตาบอดหรือผู้ช่วยกรอกข้อมูลไปพร้อมๆกันเลยค่ะขอทั้ง7ขั้นตอนแบบละเอียดกริบเลยนะครับ
2: ยินดีเลยค่ะการเตรียมเอกสารมากางรอไว้ก่อนคือหัวใจสำคัญเลยนะคะ
3: ใช่เลยค่ะเริ่มกันที่ขั้นตอนที่1เลยค่ะ
2: ขั้นตอนที่1นะคะการเข้าสู่ระบบก็คือให้กดลิงก์หรือสแกน QR code ประจำวันที่ได้จาก4ช่องทางทางการที่เราเพิ่งคุยกันไปค่ะ
3: เรียบร้อยค่ะ เข้ามาแล้วยังไงต่อคะ
2: ขั้นตอนที่2การยืนยันตัวตนผ่านอีเมลค่ะระบบมันจะเด้งหน้าต่างมาให้เรากรอกที่อยู่อีเมล
3: อีเมลอะไรก็ได้เหรอคะเป็นอีเมลที่ใช้งานได้จริงและเรามีรหัสผ่านสำหรับเปิดเข้าไปดูจดหมายได้ด้วยนะครับ
2: อ้าวทำไมล่ะคะ
3: เพราะอีเมลนี้มันจะทำหน้าที่เหมือนใบเสร็จดิจิทัลที่ใช้ยืนยันสิทธิของเราครับกรอกเสร็จก็กดถัดไปได้เลยครับ
2: ค่ะต่อไปขั้นตอนที่3ใช่ไหมคะ
3: ครับขั้นตอนที่3การกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้คือสมรภูมิหลักเลยครับต้องเตรียมบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านตัวจริงมาวางไว้ตรงหน้าเลยครับ
2: ต้องกรอกอะไรบ้างคะ
3: เริ่มจากกรอกคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลอายุเป็นปีหมายเลขบัตรประชาชน13หลักวันเดือนปีเกิด
2: เยอะเหมือนกันนะคะ
3: ยังมีอีกครับวันหมดอายุบัตรประชาชนแล้วก็ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในจังหวัดนครราชสีมาครับกรอกให้ครบทั้งบ้านเลขที่หมู่ที่ถนนตำบลอำเภอแล้วก็รหัสไปรษณีย์ครับ
2: เดี๋ยวขอแทรกตรงนี้นิดนึงค่ะพอดีเห็นในแบบฟอร์มมันมีช่องให้กรอกเลขรหัสประจำบ้าน11หลักด้วยไอ้เลข11หลักนี่มันคืออะไรคะปกติพวกเราคุ้นเคยแต่เลขบัตรประชาชน13หลักอะค่ะ
4: โอ้โหเป็นจุดปราบเซียนเลยครับเลขรหัสประจำบ้าน11หลักไม่ใช่เลขบัตรประชาชนนะครับแต่มันคือเลข serial number ประจำบ้านหลังนั้นๆครับ
2: อ๋อแล้วมันไปหาได้จากไหนล่ะคะเนี่ย
4: ซึ่งจะหาดูได้จากมุมบนซ้ายหรือมุมบนขวาของเล่มทะเบียนบ้านหน้าแรกสุดเลยครับต้องใช้เล่มทะเบียนบ้านตัวจริงมาดูนะครับหรือให้คนตาดีช่วยดูให้ก็ได้ครับ
2: ได้ค่ะจะได้บอกผู้ช่วยถูกนะคะว่าหาตรงไหน
4: และในขั้นตอนนี้เนี่ยมีกฎเหล็กอีกหนึ่งข้อที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับคือผู้สมัครจะต้องย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดนครราชสีมาไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันประกาศครับ
2: เอ๊ะทำไมต้องกำหนดตัวเลข90วันด้วยล่ะคะ
4: มันเป็นกลไกป้องกันการสวมสิทธิ์ครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนจากจังหวัดอื่นแอบย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาแบบฉุกเฉินแค่เพื่อมาแย่งโควต้าของคนโคราชครับถือเป็นการปกป้องสิทธิให้คนในพื้นที่จริงๆ
2: ติดวันปิดช่องโหว่ที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วกรอกอะไรต่อไหมคะ
4: จากนั้นก็ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แล้วก็ระบุอาชีพปัจจุบันให้เรียบร้อยครับ
2: พอเรากรอกข้อมูลยิบย่อยพวกนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะ
3: ไปสู่ขั้นตอนที่4ครับการตรวจสอบและกดยืนยันระบบมันจะดึงข้อมูลทั้งหมดที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้ขึ้นมาโชว์บนหน้าจอ
2: ตรงนี้เราก็ให้โปรแกรมอ่านจอภาพอ่านทวนหรือไม่ก็ให้ผู้ช่วยอ่านทวนให้ฟังแบบทีละตัวอักษรเลยนะคะ
4: ใช่ครับเช็คเลยว่าเลข13หลักถูกไหมบ้านเลขที่ผิดหรือเปล่าถ้าทุกอย่างเป๊ะแล้วก็ให้กดปุ่มถัดไปครับ
2: โอเคค่ะเข้าสู่ขั้นตอนที่5
3: ขั้นตอนที่5เป็นการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมาย PDPA ครับ
2: กฎหมาย PDPA นี่หลายคนเวลาเจอข้อความยาวๆก็มักจะเลื่อนๆผ่านแล้วกดติ๊กไปเลยกลไกจริงๆของมันในขั้นตอนนี้คืออะไรคะ
3: ให้มองว่ามันคือการจับมือทำสัญญาทางดิจิตอลครับเป็นการยืนยันว่าเราอนุญาตให้หน่วยงานรัฐเนี่ยนำข้อมูลบัตรประชาชนและที่อยู่ของเราไปใช้สำหรับตรวจสอบโควต้าสลากเท่านั้นห้ามนำไปใช้เพื่อการอื่นเด็ดขาดครับ
2: อ๋อเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลเราเอง
3: ก็เลือกยืนยันและรับรองข้อมูลว่าเราไม่ได้โกหกแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเลือกยินยอมครับแล้วกดถัดไปได้เลย
2: ใกล้ความจริงแล้วค่ะขั้นตอนที่6แล้ว
3: ขั้นตอนที่6หน้าจอจะสรุปข้อมูลให้เราดูเป็นครั้งสุดท้ายครับถ้ามั่นใจแล้วให้กดปุ่มส่งเพื่อเป็นการยื่นแบบฟอร์มเข้าสู่ระบบครับ
2: กดส่งปุ๊บเสร็จเลยไหมคะ
3: ยังครับมาถึงขั้นตอนที่7ขั้นตอนสุดท้ายชี้ชะตาให้เรากดออกจากระบบลงทะเบียนแล้วล็อกอินเข้าไปที่ระบบอีเมลของเราครับ
2: เข้าไปดูอีเมลที่เรากรอกไว้ตอนแรกใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องครับไปดูในกล่องจดหมายขาเข้าถ้าระบบส่งจดหมายตอบกลับมาพร้อมสำเนาการลงทะเบียนก็ถือว่าภารกิจสำเร็จ 100% ครับ
2: โหฟังแล้วเห็นภาพตามได้ทุกก้าวเลยค่ะแต่ว่าขอถามแบบเป็นตัวแทนพี่น้องคนตาบอดที่แบบมีความกังวลสูงนิดนึงนะคะ
3: ครับผมถามมาได้เลย
2: สมมุติว่ากดส่งไปแล้วได้อีเมลยืนยันแล้วด้วยแต่ก็ยังกลัวว่าระบบมันจะรวนหรือบันทึกไม่ติดพรุ่งนี้ก็เลยเข้าไปลงทะเบียนซ้ำอีกสัก 2-3 รอบโดยใช้ชื่อเดิมบัตรเดิมเพื่อความชัวร์แบบนี้ดีไหมคะ
3: โอ้โหขอเบรกตัวโก่งเลยครับห้ามเด็ดขาดเลยนะ
2: เอ้าทำไมล่ะคะ
3: การทำแบบนั้นคือการเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวเองถูกตัดสิทธิ์พีครับกฎกติกาเขาระบุไว้ชัดเจนแบบเด็ดขาดว่า1รายต่อ1สิทธิเท่านั้นครับ
2: แล้วถ้าระบบมันจับได้ล่ะคะ
3: กลไกของฐานข้อมูลส่วนกลางเขาฉลาดมากนะครับถ้าระบบตรวจพบว่าหมายเลขบัตรประชาชนเนี้ยมีการยิงข้อมูลเข้ามาซ้ำๆ 2-3 รอบระบบจะมองว่านี่คือพฤติกรรมการสแปมครับ
2: โห
3: แล้วคอมพิวเตอร์จะใช้ระบบอัตโนมัติคัดกรองข้อมูลที่ซ้ำออกทั้งหมดเลยให้เหลือสิทธิแค่1สิทธิแรกหรือในกรณีที่แย่ที่สุดนะครับอาจถูกแบล็คลิสต์ชั่วคราวได้เลยครับ
2: อันตรายมากเลยนะคะเนี่ย
3: เพราะฉะนั้นถ้าทำตาม7ขั้นตอนเสร็จแล้วได้รับอีเมลแล้วให้หยุดทันทีครับนั่งรอผลอย่างสบายใจได้เลยห้ามทำเบิ้ลเด็ดขาดครับ
2: เคลียร์มากเลยค่ะสรุปสั้นๆก็คือกรอกรอบเดียวเช็คให้ชัวร์กดส่งรับอีเมลจบงานนะคะ
3: ถูกต้องเป๊ะเลยครับ
2: วันนี้ข้อมูลที่เรานำมาวิเคราะห์กันเนี่ยถือว่าครอบคลุมแล้วก็ลงลึกถึงกลไกการทำงานจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนระอุระดับ41องศาหรือเรื่องคอสขั้นตอนการลงทะเบียนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ต้องรัดกุมทุกตัวอักษรเลย
3: ใช่ครับและสำหรับการลงทะเบียนสลากนะครับหากผู้ฟังท่านใดเตรียมตัวแล้วแต่ว่ายังมีข้อสงสัยในรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆเนี่ยไม่ต้องกังวล นะครับ
2: สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไหนคะ
3: สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงได้เลยครับติดต่อที่กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาหมายเลขโทรศัพท์044242215
2: ขอทวนอีกรอบนะคะ044242215ค่ะ
3: ครับแล้วต่อเบอร์สายในคือ22031หรือ22034หรือ22035ครับ
2: ค่ะหรือหากพี่น้องคนตาบอดต้องการสอบถามข้อมูลข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือบริการฝึกอาชีพหรือข้อมูลทั่วไปจากทางรายการและสมาคมของเรานะคะ
3: อ่ะฮะโทรได้ที่ไหนครับ
2: ก็สามารถติดต่อมาได้ที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์044353452ย้ำอีกครั้งนะคะ044353452หรือจะโทรเข้าเบอร์มือถือก็ได้ค่ะที่หมายเลข0816162399ค่ะ
3: ก่อนที่เราจะจบการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้นะครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าเก็บไปคิดต่อยอดนะครับ
2: ประเด็นอะไรคะ
3: คือวันนี้เราเห็นแล้วว่าโลกกำลังถูกบังคับให้ย้ายไปอยู่บนระบบออนไลน์ทั้งหมดเลยตั้งแต่การเช็คสภาพอากาศที่แปรปรวนไปจนถึงการลงทะเบียนจองสิทธิทำมาหากินที่ต้องพึ่งพาสมาร์ทโฟนอีเมลและก็ QR code
2: จริงด้วยค่ะ
3: คำถามก็คือพวกเราจะร่วมกันผลักดันและสร้างสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีในสังคมนี้ยังไงเพื่อให้พี่น้องคนตาบอดทุกคนสามารถเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างเท่าเทียมและสามารถพึ่งพาตัวเองในการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างภาคภูมิใจที่สุดครับ
2: เป็นคำถามทิ้งท้ายที่ทรงพลังมากค่ะเพราะการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยมันไม่ใช่แค่การให้ความช่วยเหลือเนาะแต่คือการมอบเครื่องมือให้ทุกคนสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
1: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
5: มูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้มีการศึกษาและมีงานทำเปลี่ยนภาระพึ่งพิงของสังคมให้เป็นพลังพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจำนวน 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาพิธีทอดผ้าป่าจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 9:59 นณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครในงานนี้ได้รับเกียรติจากพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์และนายขันประจวบเหมาะเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ทันทีผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยหมายเลขบัญชี128085 02-5-4-8-5-0 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิคนตาบอดไทยโทร02-248-0555พัฒนาคนเริ่มต้นที่การศึกษาร่วมเป็นหุ้นส่วนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยน้ำใจของทุกคน

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

กลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ9 นาฬิกาครับประมาณ52 นาทีนะครับท่านกำลังอยู่กับรายการแสงสว่างในความมืดจากรายการจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับออกอากาศสดจากชั้น3อาคารที่3ไม่มีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งนะครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 MHz แล้วฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมานะครับแล้วก็ทางด้านเว็บไซต์ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา www.nmab.or.th สถานีเรดิโอแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.parkfm.org ก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางเลยนะครับเช่นเคยนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็จะมีการออกประกาศไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประกาศทางด้านของการอนุมัติสวัสดิการประจำเดือนเมษายน2569นะครับโดยในเดือนเมษายนนี้ก็มีผู้มาขอเบิกจ่ายสวัสดิการนะครับมีการเบิกจ่ายไปวันที่30นะครับเมษายนรักษาพยาบาลจำนวน4รายครับ1นางสาวรัตนาเกษมศักดิ์ 2,000 บาทนะครับ2นายสุชาติดัดกระโทก 2,000 บาท3นายทิติเทวิกุลจำนวนเงิน 1,114 บาทนะครับแล้วก็4นายหัตถดงปัญญาบัน 2,000 บาทนะครับทางนี้ถ้าสมาชิกท่านใดที่ไม่ได้รับนะครับเงินในส่วนนี้นะครับก็สามารถแจ้งได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์044353452 0816162399นะครับ0816162399นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับแล้วก็ในเดือนเมษายนนะครับก็จะมีรายชื่อสมาชิกใหม่นะครับในเดือนเมษายนจำนวน11รายนะครับ1นายธนพลแก้วเกิด2นายนครินทร์จันทรบดี3นายพิรพัฒน์เงินคอนบุรี4นางสาพรพันธ์แทนมูล5นายก้านรงอนุสนธิ6นายสุรพันธ์นะครับ7นายแสวงแสงสุวรรณนะครับ8นายอภรณ์สุรินทราช9นายบัวพิษสุรินทราชนะครับ10นายสวิงการปู่แล้วก็11นายออรไทยชัยนรินทร์นะครับก็11ท่านนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้ส่งบัตรสมาชิกนะครับให้กับสมาชิกอีกครั้งหนึ่งภายใน45 วันทำการนะครับก็เตรียมรอรับบัตรสมาชิกตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้ได้เลยนะครับก็สามารถติดตามสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่นะครับหมายเลขโทรศัพท์044353452หรือว่า0816162399สามารถสอบถามได้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้เลยนะครับก็วันนี้เราก็เปิดทำการตามปกตินะครับท่านใดที่อยากร่วมสนับสนุนหรือว่ามาติดตามการเรียนการสอนการนวดฝ่าเท้า80 ชั่วโมงนะครับก็สามารถเข้ามาติดตามเข้ามารับชมได้นะครับที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่า อยากมาเลี้ยงขนมนะครับเลี้ยงอาหารว่างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีนักเรียนนวดอยู่7ท่านนะครับแล้วก็มีเจ้าที่มีคณะกรรมการต่างๆนะครับอยู่
ก็เกือบ20ท่านในแต่ละวันก็สามารถมาเยี่ยมชมมาบริจาคสิ่งของต่างๆกันได้หรือว่าร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกันได้นะครับหรือว่าสามารถโอนเงินมาได้ที่บัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050นะครับ6615480050นะครับหรือว่าไปสแกน QR Code ผ่านหน้าเพจ Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากันได้นะครับตอนนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พาณิชย์เชียงใหม่เตรียมความพร้อมจัดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยทุกวันศุกร์ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเริ่มเดือนพฤษภาคม2569นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมการจำหน่ายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยภาคเอกชนผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้ารวมถึงห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคให้ประชาชนเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสมพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยจัดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพในราคาประหยัดใกล้บ้านโดยได้มีการหารือร่วมกับนายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ผู้แทนจากห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรดที่เข้าร่วมโครงการไว้พร้อมแล้วขณะที่นายวัชระเทพกันนายอำเภอแม่ริมได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่1พฤษภาคม2569เป็นต้นไปโดยมีสินค้ามาจำหน่ายกว่า 3,000 รายการและลดราคาสูงสุดกว่า 58% ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยเพื่อร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอด

0: ต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าสูงสิงตอนที่2ปัจจุบันคำว่าสูงสิงมีความหมายว่าติดต่ออย่างใกล้ชิดเป็นกันเองเล่นหัวกันอย่างสนิทสนมแต่คำนี้สมัยโบราณใช้ในความหมายที่ต่างไปเช่นในขุนช้างขุนแผนมีคำว่าสูงสิงใช้ในความหมายว่ากำเริบพยองดังตัวอย่างบทประพันธ์ว่าข้อ1ขุนแผนกับโจรป่าปลูกตำหนักพลับพลาทำสูงสิงเห็นขุนช้างเข้าไปก็ไล่ยิงผูกมัดรัดพิงกับต้นไม้หนังสือสัพพพจนภาษาไทยอธิบายความหมายของคำว่าสูงสิงว่าคนขี้อวดทำสูงสิงมีความหมายว่าทำโอ้อวดมากหนังสืออัคราพิธานศัพท์ให้ความหมายว่าหญิงจองหองตรงกับความหมายที่ใช้ในบทละครนอกเรื่องชัยเชษฐพระราชนิพนธ์รัชกาลที่2ว่าชี้ชักขอบใจชัยเชษฐฤทธิเดชสูงสิงหญิงหนักหนาทำตามลำพังอหังกาไม่เกรงศักดาพยามาร
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาแถลงข่าวมหัศจรรย์วิถีลุ่มน้ำมรดกโลกทะเลสาบสงขลาเชื่อม3จังหวัดชวนเที่ยวชิมช็อปใช้ 13-17 พฤษภาคมณเซ็นทรัลหาดใหญ่นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่มรดกโลกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาภายใต้งานมหัศจรรย์วิถีลุ่มน้ำมรดกโลกทะเลสาบสงขลาการดำเนินโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบแบบลากูนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดได้แก่สงขลาพัทลุงและนครศรีธรรมราชมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำจำนวนมากอีกทั้งยังมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะชุมชนประมงที่ยังคงพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักซึ่งสามารถนำมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้ผ่านการแปรรูปอาหารทะเลและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประชาชนในพื้นที่และเพื่อเสริมสร้างคุณค่าซอฟต์พาวเวอร์จึงได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดพัทลุงนครศรีธรรมราชและสงขลาในการพัฒนาคนพัฒนาพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่ชุมชนทำให้เกิดการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่พื้นที่และเป็นโอกาสในการนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมสำหรับการจัดงานในครั้งนี้จังหวัดสงขลาจะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่13-17พฤษภาคม2560

0: ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
6: Tab to Read
5: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
6: Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: น้องต้นไปทำอะไรมาจ๊ะเหนื่อยจนลิ้นห้อยเชียว
1: ฮะผมเหนื่อยจนลิ้นห้อยออกมาเลยเหรอครับ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะเหนื่อยจนลิ้นห้อยหมายถึงทำงานหนักแล้วก็เหนื่อยมากต่างหาก
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองก็เมื่อกี้ครับผมไปช่วยทีมงานเขาขนของไปต่างจังหวัดนะครับแต่ของมันเยอะมากผมก็เลยเหนื่อยแบบที่เห็นนี่แหละครับแต่พี่หนูครับผมสงสัยว่าทำไมเขาถึงเอาคำว่าลิ้นมาเปรียบเทียบกับอาการเหนื่อยด้วยล่ะครับ
0: ถ้าน้องต้นสังเกตให้ดีนะจ๊ะจะเห็นว่าในสำนวนไทยจะมีการนำคำว่าลิ้นมาใช้ในการเปรียบเทียบค่อนข้างมากอย่างเช่นลิ้นทูตก็หมายถึงการพูดเจรจาแบบมีศิลปะยังไงล่ะจ๊ะลิ้นอ่อนก็หมายถึงพูดออกเสียงสำเนียงได้ชัดเจนหรือพูดภาษาอื่นได้ดีลิ้นแข็งก็หมายถึงคนที่ออกเสียงสำเนียงภาษาอื่นได้ยากลิ้นสองแฉกก็หมายถึงลิ้นของสัตว์เลื้อยคลานเช่นงูหรือว่ากิ้งก่าซึ่งจะใช้เปรียบเทียบคนที่พูดสับหลับกลับกรอกว่าเป็นคนลิ้นสองแฉกและคำว่าลิ้นห้อยที่พี่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็หมายถึงการทำงานหนักและเหนื่อยที่จึงพูดว่าต้นเหนื่อยจนลิ้นห้อยยังไงล่ะจ๊ะ
1: แล้วผมก็อยากรู้อีกด้วยครับว่าสำนวนที่ว่าเหนื่อยจนลิ้นห้อยมันมีที่มายังไงครับ
0: ลิ้นห้อยมันเป็นอาการของสุนัขที่กำลังเหนื่อยจ้ะเนื่องจากสุนัขไม่มีต่อมเหงื่อจึงระบายความร้อนให้ออกจากร่างกายด้วยการหายใจทางปากลิ้นก็เลยห้อยออกมาแล้วก็เลยมีการนำอาการของสุนัขนี้มาใช้เปรียบเทียบกับการทำงานหนักแล้วก็เหนื่อยของคนว่าเหนื่อยจนลิ้นห้อยยังไงล่ะจ๊ะ
1: จริงเลยเนี่ยงั้นผมก็มีอาการคล้ายๆกับสุนัขเลยล่ะสิครับ
0: ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจ้ะพี่ก็แค่พูดเปรียบเทียบให้ฟังเท่านั้นเองอย่าคิดมากดื่มน้ำ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีน1ในซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นที่สำคัญซึ่งได้บรรจุอยู่ในปฏิทินท่องเที่ยว12เดือน12เทศกาลของจังหวัดอีกด้วยนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง19พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 24:00 นของทุกวันณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่โดยจะนำดอกไม้ธูปเทียนมาใส่พานบูชาเสาอินทขีนเพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลพืชผลอุดมสมบูรณ์และให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขซึ่งถือเป็นงานบุญใหญ่สำคัญของชาวเชียงใหม่ที่สืบทอดกันมาประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยช่วงเข้าอินทขีนตรงกับเดือน8และช่วงออกอินทขีนตรงกับเดือน9ตามปฏิทินล้านนาซึ่งมักจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าประเพณีเดือน8เข้าเดือน9ออกรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและมีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยอีกทั้งยังถือเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้บรรจุอยู่ในปฏิทินท่องเที่ยว12เดือน12เทศกาลของจังหวัดอีกด้วยโดยทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือในการจัดงานเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่าพร้อมทั้งสะท้อนถึงพลังศรัทธาและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันงดงามของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้คึกคักยิ่งขึ้นจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือชุดผ้าไทยเข้าร่วมประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569สืบสานวัฒนธรรมล้านนาและเสริมสิริมงคลคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www

0: 2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: ลักกระเปิดเด็กๆแปรงฟันดีๆให้ถูกวิธีนะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นโรคที่มีเลือดออกตามรายฟันไม่รู้ด้วย
8: อ๋อเป็นโรคเหงือกปิดเปิดๆใช่ไหมครับเลือดถึงได้ออกมาตามรายฟัน
7: เขาเรียกโรคลักกระปิดลักกระเปิดจ้า
9: อ้าวก็เห็นเขาเขียนลักปิดลักเปิดนี่คะ
7: นั่นแหละเขาเขียนลักปิดลักเปิดแต่เวลาจะอ่านว่าลักกระปิดลักกระเปิดจ้า
9: แล้วโรคนี้มีอาการยังไงคะ
7: โรคลักกระปิดลักกระเปิดเป็นชื่อโรคที่มีอาการเลือดออกตามไรฟันและเหงือกบวมเนื่องจากขาดวิตามินซี
8: งั้นนอกจากเราต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีแล้วเราก็ต้องหมั่นทานผลไม้ด้วยใช่ไหมครับ
7: ใช่แล้วจ้ะเอาละอย่ามัวพูดกันอยู่เลยรีบแปรงฟันให้สะอาดและถูกวิธีดีกว่านะจ๊ะ
9: ค่ะ
7: อย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.โชว์โมเดลแก้ปัญหาโภชนาการเด็กชายแดนใต้บนเวทีระดับชาติแลกเปลี่ยนบทเรียนจากกรณีศึกษาหนุนยกระดับทุนมนุษย์ไทยอย่างยั่งยืนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเรื่องการขับเคลื่อนการลงทุนด้านทุนมนุษย์ที่มีผลกระทบสูงในประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การยูนิเซฟสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสหภาพยุโรปภายใต้โครงการ EU UNICEF Public Finance Facilityในการนี้นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์และนำเสนอโมเดลการแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในระดับพื้นที่และสามารถต่อยอดสู่ระดับนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรมการนำเสนอครั้งนี้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนบทเรียนจากกรณีศึกษาในการออกแบบและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโภชนาการเด็กใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสอบต.และยูนิเซฟโดยให้ความสำคัญกับการจัดลำดับความสำคัญของโครงการการกำหนดแผนงานระยะปานกลางที่มีเป้าหมายชัดเจนตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่กระบวนการวางแผนการจัดทำงบประมาณไปจนถึงการดำเนินงานในระดับพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สะท้อนแนวทางการแปลงข้อเสนอเชิงนโยบายจากรายงานการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทยให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในบริบทพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทั้งด้านงบประมาณและโครงสร้างเชิงสถาบันพร้อมชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะทั้งนี้โมเดลดังกล่าวนับเป็นต้นแบบสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการออกแบบและขยายผลโครงการด้านสังคมที่มีผลกระทบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศอย่างยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวต่อไป
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา

0: 046-3835ต่อ201-202และ022-480-5555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
3: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
6: เกษตรเพื่อประชาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เห็นชอบให้ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินพร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่คทช.รวมทั้งส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมด72จังหวัดโดยมีโครงการต่างๆที่สำคัญประกอบด้วยโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการส่งเสริมระบบวรรณเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินรวมทั้งโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9โดยน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ทำกินเน้นการจัดการที่ดินและน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามความเหมาะสมของพื้นที่และสภาพแวดล้อมต่างๆของประเทศทั้งนี้สปก.จะดำเนินงานโครงการดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชาอย่างถูกต้องพร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรประยุกต์ใช้แนวทางการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในแปลงที่ดินของตนอย่างเหมาะสมเน้นการพึ่งพาตนเองและสามารถนำแนวทางไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายและขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นได้ต่อไปสนับสนุนโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ดีป้าบุกเหนือดันเกษตรกรยุคใหม่ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าจัดโรดโชว์1ตำบล1ดิจิทัล4ซีซั่น3ลดต้นทุนสร้างรายได้ที่จังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าจัดกิจกรรมโรดโชว์ Accelerate Digital Agriculture and Digital Agriculture Pitching Day ภาคเหนือตอนบนภายใต้โครงการ1ตำบล1ดิจิทัลซีซั่น3ที่จังหวัดเชียงใหม่มุ่งยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับเกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่แม่นยำทำให้เกิดการเพิ่มรายได้ลดต้นทุนตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกดูแลรักษาและจัดการผลผลิตสำหรับภาคเหนือตอนบนถือเป็นแหล่งผลิตด้านการเกษตรที่สำคัญแต่กำลังเผชิญความท้าทายทั้งต้นทุนสูงแรงงานขาดแคลนและสภาพอากาศผันผวนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยบริหารจัดการจะเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตพร้อมเปิดโอกาสให้เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาโมเดลธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ได้อย่างยั่งยืนซึ่งภายในงานก็มีการจัดกิจกรรมอบรมและเวิร์กช็อปที่น่าสนใจประกอบด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะได้แก่โดรนเพื่อการเกษตรรีโมทแทรคเตอร์เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติและบริหารจัดการแปลงเกษตรรวมถึงยังมีการให้ความรู้ด้านการสร้างรายได้ผ่านดิจิทัลคอนเทนต์ครีเอเตอร์การเข้าถึงแหล่งทุนและพัฒนาธุรกิจและการพัฒนาชุมชนสู่เศรษฐกิจสีเขียวนอกจากนี้ยังมีโซน Agitech Showcase จัดแสดงเทคโนโลยีเกษตรจากผู้ประกอบการไทยและเวที Business Matching เชื่อมโยงชุมชนกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานทั้งนี้หนึ่งไฮไลท์สำคัญคือเวที Digital Agriculture Pitching Day ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ประกอบการนำเสนอไอเดียเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการต่างๆแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่การยกระดับกลุ่มชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนไม่เกิน 150,000 บาทต่อโครงการและการยกระดับธุรกิจชุมชนบริการดิจิทัลสนับสนุนไม่เกิน 200,000 บาทต่อโครงการโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานร่วมตัดสินเพื่อคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพต่อยอดสู่การใช้งานจริงพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราช

0: าคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษา
8: ตอนสระสระ
9: เอพี่พศครับทำไมสระน้ำเขียนสอเสือรอเรือสระอะล่ะครับทำไมไม่เขียนสอเสือสระอะ
8: คำว่าสระเขียนสอเสือรอเรือสระอะถูกต้องแล้วเวลาอ่านไม่ต้องออกเสียงรอเรืออ่านว่าสะหมายถึงสะน้ำแต่ถ้าออกเสียงแบบอักษรนำเป็นสระจะหมายถึงตัวอักษรที่ประกอบพยัญชนะในภาษาไทยทำให้เกิดเสียงไงจ๊ะทั้งสองคำนี้เป็นคำพ้องรูปเขียนเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันจ้า
9: อ๋อเข้าใจแล้วครับคำว่าสะอ่านได้สองแบบคืออ่านว่าสะหมายถึงแอ่งน้ำหรือสระว่ายน้ำ
10: แต่ถ้าอ่านว่าสระหมายถึงตัวประกอบพยัญชนะที่ทำให้เกิดเสียงใช่ไหมคะ
8: ถูกต้องแล้วจ้ารีบไปเปลี่ยนชุดแล้วไปว่ายน้ำกันเถอะ
11: ครับอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาคิกออฟไทยช่วยไทยขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพประชาชนเริ่มพร้อมกันทุกอำเภอทั่วประเทศวันที่1พฤษภาคม2569ที่บริเวณด้านข้างที่ว่าการอำเภอเมืองยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดตัวกิจกรรมจำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเข้าร่วมอย่างคับคั่งโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยการนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตระหนักถึงสถานการณ์ค่าครองชีพและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นจึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อเป็นทางเลือกและกระจายการเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างอำเภอเมืองยะลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานเกษตรสำนักงานพัฒนาชุมชนตลอดจนภาคเอกชนรายใหญ่อาทิห้างโลตัสห้างบิ๊กซีและกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างเท่าเทียมจัดจุดจำหน่ายสินค้าที่เดินทางสะดวกณศูนย์กลางของอำเภอสำหรับการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาได้กำหนดคิกออฟพร้อมกันกับอำเภออื่นๆทั่วประเทศและจะดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569จังหวัดยะลาขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. โท ุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: เออแล้วเดี๋ยวขวัญแก้งานที่ลูกค้าสั่งด้วยนะแก้เสร็จแล้วส่งไปเขาด้วยนะครับ
1: โอเคค่ะพี่ทินคะเพื่อนขวัญโทรมานะคะบอกว่าคืนนี้จะชวนไปเที่ยวตอนกลางคืนนะคะ
0: ไปไหนเหรอ
1: ก็คงจะเป็นประเภทสถานบันเทิงยามค่ำคืนมั้งคะ
0: ก็อย่าเที่ยวดึกนักนะมันเป็นสถานที่อโคจรเที่ยวดึกมากมันไม่ดี
1: อโคจร

0: ตำหนิหรือทำให้อารมณ์ฟุ้งซ่านเช่นสถานเริงรมต่างๆหรือศูนย์การค้าถือเป็นสถานที่อโคจรสำหรับพระภิกษุซึ่งต่อมาก็นำคำนี้มาใช้กับบุคคลทั่วไปด้วยเช่นบ่อนการพนันหรือสถานบันเทิงยามราตรีซึ่งถือเป็นที่อโคจรของเยาวชน
1: อโคจรนะคะหมายถึงสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยไม่ควรจะเข้าไปค่ะเพราะว่าอาจทำให้เกิดโทษได้เลยค่ะหรืออาจจะทำให้เกิดการตำหนิติเตียนอารมณ์ฟุ้งซ่านเช่นสถานเริงรมหรือว่าศูนย์การค้าเป็นต้นค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับขวัญเข้าใจถูกต้องแล้วพี่ก็เลยไม่อยากให้ขวัญออกไปเที่ยวดึกดื่นมากเกินไปมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะ
1: ถ้าอย่างนั้นขวัญไม่ไปแล้วดีกว่าค่ะพี่ทินเพราะว่าขวัญเนี่ยเป็นคนนอนดึกไม่ค่อยได้ด้วย
0: อุ้ยดีมากเลยเป็นน้องที่ดีของพี่นะครับเอาเวลาไปทำงานให้พี่ดีกว่าดีไหม
1: ดีค่ะ
0: เราเจอกันพรุ่งนี้นะครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีรำลึกครูบาเจ้าศรีวิชัยเนื่องในวันครบรอบเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพสืบสานศรัทธาชาวล้านนาที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีองค์การและถวายสักการะอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของครูบาเจ้าศรีวิชัยเนื่องในวันครบรอบการเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพรวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีและแสดงออกถึงพลังศรัทธาของชาวเชียงใหม่ที่มีต่อนักบุญแห่งล้านนาโดยวันที่30เมษายนของทุกปีถือเป็นวันสำคัญที่ชาวเชียงใหม่ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์การเปิดเส้นทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2478ซึ่งถนนสายนี้เกิดขึ้นจากพลังศรัทธาของประชาชนนำโดยครูบาเจ้าศรีวิชัยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2477และแล้วเสร็จในปีเดียวกันใช้ระยะเวลาเพียง5เดือนเศษโดยมีส่วนราชการคณะสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณบริเวณอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยและวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อร่วมการรำลึกถึงพระคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัยผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจและแรงศรัทธาของชาวล้านนานอกจากนี้ยังมีการจัดขบวนรถโบราณล้านนาอัญเชิญรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพเพื่อจำลองเหตุการณ์สำคัญในอดีตเมื่อครั้งครูบาเจ้าศรีวิชัยนำคณะศรัทธานุชนเดินทางขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรกภายหลังจากก่อสร้างถนนแล้วกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามตลอดจนการทำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ให้คงอยู่สืบไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: าร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตนกระดี่ได้น้ำ
9: เอาตามอย่าดีใจอะไรนักหนาน่ะเดี๋ยวก็ตกกำแพงหรอก
10: ก็ฉันจะได้กินอาหารอร่อยอร่อยนะสิ
8: ฉันก็ดีใจที่ได้กินปลาย่างเหมือนกันแต่ก็ไม่เห็นต้องดีใจเป็นกระดี่ได้น้ำเลย
9: กระดี่มันเป็นปลามันเกี่ยวอะไรกับแมวด้วยล่ะ
8: กระดี่เป็นปลาตัวเล็กๆอยู่ในหนองในบึงแต่พออากาศร้อนจัดน้ำแห้งปลากระดี่ก็จะดิ้นคลุกคลักคลุกคลักเพราะมันขาดน้ำพอมีน้ำมาปลาก็จะดีใจมันจะว่ายน้ำและกระโดดขึ้นมาเห็นตัวขาวๆลอยขึ้นมาอย่างสนุกสนานน่ะสิ
9: เราเป็นแมวไทยนะแสดงท่าดีใจเหมือนปลากระดี่ได้น้ำมันน่าเกลียด
8: กระดี่ได้น้ำเป็นสำนวนตำหนิคนที่แสดงอาการตื่นเต้นดีอกดีใจจนออกนอกหน้าเกินพอดีคำว่ากระดี่เขียนกอไก่รอเรือสละอะดอเด็กสละอีไม้เอก
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.จับมือสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเดินหน้าสร้างโอกาสทางการศึกษายกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนชายแดนใต้สู่ความยั่งยืนนางสาวขวัญจิตเคียงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนเข้าพบรองศาสตราจารย์ดร.ดำรงอดุลยฤทธิกุลรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนการศึกษาและสร้างกลไกความร่วมมือทางวิชาการที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมการหารือในครั้งนี้มุ่งเน้นการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาอย่างเข้มข้นโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันออกแบบแนวทางความร่วมมือทางวิชาการการสนับสนุนทุนการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในหลากหลายมิติเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพร้อมทั้งสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบในด้านการสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดำเนินโครงการทุนธรรมศาสตร์ช้างเผือกเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกทั้งยังได้พิจารณารับข้อเสนอในการเพิ่มโควต้าที่นั่งสำหรับนักเรียนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งข้อเสนอในการส่งเสริมทางด้านภาษาให้มีความหลากหลายติดอาวุธทางปัญญาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยืนยันความพร้อมในการเป็นภาคีความร่วมมือสำคัญในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องการขับเคลื่อนงานในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการลดช่องว่างทางการศึกษาและเป็นการสร้างสะพานเชื่อมโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถเข้าถึงสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงอันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนและเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ในระยะยาวโดยเชื่อมั่นว่าการศึกษาจะช่วยเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนอนาคตของเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ได้อย่างแท้จริง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. โท ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
10: ตอนตู้ไทยโบราณ4คตินิยมในการสร้างตู
11: ้อ๋อฮะทำไมตู้ถึงมาอยู่ที่วัดได้เยอะขนาดนี้ล่ะเนี่ย
12: ฉันว่าพระสงฆ์เอาไว้เก็บคัมภีร์แน่ๆเลย
13: ถูกต้องแล้วจ้ะ9แต้ม
11: แต่ทำไมถึงมีเยอะขนาดนี้ล่ะจ๊ะบางตู้ก็ยังว่างอยู่เลยอ่ะ
13: เป็นคตินิยมของคนไทยโบราณที่เชื่อว่าการสร้างสิ่งของถวายไว้กับพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชาหรือเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาจะได้อานิสงส์ส่งให้ตนเองได้ไปเกิดบนสวรรค์หรือบรรลุนิพพานหรือเพื่ออุทิศผลบุญนั้นให้กับบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วนะจ๊ะซึ่งจะจารึกคำขอไว้บนตู้ดูอย่างตู้นี้สิจ๊ะ
11: ใบนี้นายแกนแม่หนับแม่ทองอยู่สร้างเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงแล้ว2408พระวสาปีฉลูสัปตศกเป็นเงินตราขอให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเถิด
12: แล้วทำไมชาวบ้านถึงไม่สร้างตู้ไว้ใช้เองบ้างล่ะ
13: แรกๆก็เป็นอย่างนั้นและจะก้าวแต้มแต่ภายหลังเมื่อเจ้าของตู้เสียชีวิตลูกหลานก็จะนำตู้มาบริจาคให้วัดเมื่อชาวบ้านเห็นว่าตู้เหล่านี้ได้รับการนำมาใช้เก็บหนังสือพระธรรมจึงเห็นว่าเป็นของสูงจึงนิยมสร้างถวายวัดอย่างเดียวและเลิกสร้างสำหรับไปใช้ในครัวเรือนโดยปริยายจ้ะ
11: เพราะอย่างนี้บางคนถึงเรียกตู้นี้ว่าตู้พระธรรมใช่ไหมจ๊ะ
13: ใช่แล้วจ้ะและเนื่องจากมีการตกแต่งลวดลายลงรักปิดทองตลอดทั้งตู้จึงมีผู้นิยมเรียกว่าตู้ลายทองบ้างตู้ลายรถน้ำบ้างจ้ะ

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็มีนิทานเสียงนำมาฝากกันนะคะเป็นนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะได้สนุกกับนิทานและยังได้เรียนรู้กับภาษาด้วยนะคะมาร่วมเรียนรู้พร้อมกับความสนุกไปกับนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะเราจะได้ไปฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรต้องติดตามกันค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันที่ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระอธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระยามวันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาช

0: จะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
1: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
2: เชื่อมั่นเข้าใจตั้งไทยไปด้วยกัน
3: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
3: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
4: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ด
5: คิดสารดี
6: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะคิดสาระดีในวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับพายุฤดูร้อนค่ะพายุฤดูร้อนหรือว่า Thunderstorm ค่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วทำไมถึงต้องมาเกิดขึ้นในช่วงนี้จะส่งผลกระทบกับเราอย่างไรกันบ้างมาฟังคำตอบกันค่ะจากการให้ความรู้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ให้ความหมายเอาไว้นะคะว่าพายุฤดูร้อนหรือพายุฟ้าคะนองหรือว่าภาษาอังกฤษคือ Thunderstorm ค่ะเป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนมักจะเกิดในช่วงราวกลางเดือนกุมภาพันธ์ค่ะถึงกลางเดือนพฤษภาคมหรือช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูร้อนค่ะพายุฤดูร้อนนั้นนะคะจะทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศแปรปรวนอย่างรวดเร็วจึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักลมพายุกระโชกแรงค่ะฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่าเกิดขึ้นหรือในบางครั้งค่ะอาจจะมีการเกิดลูกเห็บตกลงมาด้วยค่ะฝนที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนมักจะตกไม่นานบางครั้งเกิดขึ้นเพียง 15-30 นาทีและจะเกิดขึ้นในพื้นที่แคบๆประมาณ 10-20 ตารางกิโลเมตรค่ะทางด้านของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.ค่ะได้อธิบายให้ความรู้ในเรื่องของพายุฤดูร้อนไว้ว่าพายุฤดูร้อนหรือพายุฟ้าคะนองจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนหรือในช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูฝนค่ะขณะที่อุณหภูมิในภาคต่างๆเริ่มสูงขึ้นเนื่องจากแกนของโลกเริ่มเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์และดวงอาทิตย์จะเคลื่อนมาอยู่ที่บริเวณเส้นสูงสุดทำให้อากาศร้อนอบอ้าวและชื้นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนของภาคกลางค่ะอากาศที่อยู่ใกล้พื้นผิวจะมีอุณหภูมิสูงประกอบกับลมที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยค่ะเป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ค่ะในระยะนี้ถ้ามีลมเหนือก็คืออากาศเย็นพัดลงมาจากประเทศจีนคราใดค่ะจะทำให้เกิดอากาศ2กระแสกระทบกันนั่นจะทำให้การหมุนเวียนของอากาศแปรปรวนขึ้นอย่างรวดเร็วและฉับพลันเป็นเหตุทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างแรงและรวดเร็วค่ะและจะมีฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่ารวมอยู่ด้วยนอกจากนี้ค่ะมักจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้นบางครั้งยังมีลูกเห็บตกลงมาพายุฟ้าคะนองนี้นะคะจะเป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นมีน้อยครั้งที่เกิดขึ้นนานมากกว่า2ชั่วโมงค่ะโดยทั่วไปค่ะพายุฤดูร้อนนี้นะคะมักจะเกิดขึ้นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากการแผ่ลิ่มของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนลงมาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะดังนั้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนและชื้นมีการยกตัวของมวลอากาศอยู่บ้างแล้วค่ะและเมื่อมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงซึ่งมีลักษณะจมตัวลงและมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าทำให้มวลอากาศร้อนยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะและเมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะที่ก่อตัวขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งอุณหภูมิยอดเมฆต่ำกว่าลบ -60-80 องศาเซลเซียสนั่นจึงทำให้เกิดลูกเห็บตกได้ด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของพายุฤดูร้อนค่ะที่เราจะได้ยินค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะเมื่อเดินทางเข้าสู่ฤดูร้อนค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
5: คิดสาระดี

0: ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: ัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่เบิร์ดพี่เมและพี่อ้ําวันนี้จะมาในตอนลิงจ๋อไม่อาบน้ําไปฟังกันเลย
1: กาลครั้งหนึ่งไม่นานเท่าไหร่แค่ 2-3 วันที่ผ่านมานี้เองเป็นเรื่องราวของลิงจ๋อลิงจ๋อที่ชอบออกไปเล่นนอกบ้านและสนุกสนานกับเพื่อนแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าตัวของเขามักจะมีกลิ่นเหม็นออกมาเสมอๆทำให้เพื่อนๆรู้สึกไม่ดีและไม่ค่อยอยากเข้าใกล้ลิงจ๋อ
2: นี่ๆพวกเธอได้กลิ่นอะไรแปลกๆไหม
3: smellSmell smell กลิ่น
4: smell smell กลิ่น
0: ฉันไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยนะเธอว่าไหมฮิปโป
5: ฉันว่าฉันก็ได้กลิ่นนะแต่กลิ่นมันเหม็นน่ะ
6: stink s t iN K stink กลิ่นเหม็น
4: S T I N K stink กลิ่นเหม็น
2: เอาอย่างนี้ฉันว่าเราลองมาผลัดกันดมตัวกันดูดีไหมว่ามันเป็นกลิ่นของอะไรหรือว่ากลิ่นของใครกันแน
5: ่ฉันเห็นด้วยนะเราจะได้รู้ชัดกันไปเลยว่าเป็นกลิ่นของใครกันแน
2: ่ฉันว่าจะไม่มีกลิ่นนะฮิปโป
5: เธอเองก็ไม่มีกลิ่นนะกระต่าย
0: ฉันก็ไม่มีนะ
1: ทั้งสามต่างผลัดกันดมและสุดท้ายเจ้ากระต่ายและฮิปโปก็เข้าไปดมที่ตัวเจ้าลิงจ๋อและแล้ว
2: โอ้โห
5: นี่มัน
2: ชัดเลย
5: ลิงจ๋อ
2: ตรงนี้เลยฉันว่ากลิ่นเธอนะลิงจ๋อ
5: ฉันเนี่ยได้กลิ่นเหม็นจนขมคอไปหมดเลยเนี่ยฉันว่าฉันกำลังจะเป็นลมแล้วล่ะ
0: พวกเธอจะบ้าเหรอพูดอะไรของพวกเธอกันน่ะฉันไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยนะ
5: เธอเองคงไม่ได้กลิ่นตัวเธอเองนะหรือไม่เธออาจจะชินกับกลิ่นตัวเธอเองไปแล้วล่ะ
2: ใช่ฉันว่ามันกลิ่นเธอแน่ๆเลยลิงจ๋อเพราะว่า 2-3 วันมาเนี่ยฉันไม่เห็นเธออาบน้ำเลยนะ
0: ใครบอกว่าฉันไม่อาบ
5: เธอไม่อาบน้ำเราก็ไม่ว่าอะไรเธอเลยนะแค่เธอยอมรับความจริงแล้วเนี่ยฮิปโปนะอยากจะแนะนำว่าลิงจ๋อต้องไปอาบน้ำแล้วล่ะ
6: shower s h o w e r shower
5: อาบน้ำ
4: s h o w e rshower อาบน้ำ
5: ไม่อย่างนั้นนะเธอจะตัวเหม็นมากไปกว่านี้แน่ๆและตัวเธออาจจะเน่าไปเลยก็ได้เชื่อฉันเถอะนะ
2: ฮิปโปพูดถูกแล้วนะลิงจ๋อฉันว่าเธอควรจะไปอาบน้ำดีกว่าน
5: ะเธอรู้ไหมว่าการที่เรารักษาความสะอาด clean
6: c l e aN clean ความสะอาด
4: C L E A N clean ความสะอาด
5: เป็นสิ่งสำคัญกับร่างกายเรามากเลยนะและมันจะช่วยให้เธอมีสุขภาพกายที่ดีและมีกลิ่นตัวที่ดีขึ้นด้วยนะไม่เหม็นแบบเนี้ย
1: ทั้งฮิปโปและกระต่ายบอกเจ้าลิงจ๋อว่าต้องไปอาบน้ำได้แล้วแต่ลิงจ๋อกลับไม่พอใจแล้วเริ่มอารมณ์เสียเพราะตัวเองไม่ชอบอาบน้ำแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะทีนี
0: ้นี่ทำไมพวกเธอพูดกับฉันแบบนี้อ่ะฉันโกรธแล้วนะ
2: โอ้ใจเย็นๆสิก็พวกเรารักเธอนะถึงได้บอกกับเธอตรงๆแบบนี้แล้วพวกเราก็ไม่ได้รังเกียจเธอด้วยอยากให้เธอมีสุขภาพร่างกายที่ดีต่างหาก
1: ลิงจ๋อได้ฟังเพื่อนๆพูดอย่างนั้นถ ึงแม้จะไม่ค่อยพอใจเพื่อนแต่ก็รับรู้ได้ว่าฮิปโปและกระต่ายหวังดีกับลิงจ๋อลิงจ๋อจึงยอมอาบน้ำถึงแม้ไม่เต็มใจนักก็ตามและเมื่อเขาล้างตัวด้วยสบู่และน้ำเขาก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นน้ำอุ่นและกลิ่นของสบู่ช่วยชะล้างสิ่งสกปรกและเหงื่อใครจากการเล่นของเขา Dirty สกปรก D-I-R-T-Y Dirty สกปรก
4: D-I-R-T-Y Dirty สกปรก
6: ลาลาลาลาลาลาลาลาลา
1: ในที่สุดเขาก็ออกจากห้องน้ำด้วยความรู้สึกสดชื่นและสะอาดหอมไปทั้งตัว
6: โอ้โหว้าวกลิ่นหอมสะอาดสดชื่นจังเลยลิงจ๋อ
2: ใช่กลิ่นตัวเธอหายไปหมดเลยนะลิงจ๋อหอมมากๆเลย
0: ลิงจ๋อเองก็ดีใจและขอบใจกระต่ายและฮิปโปด้วยนะที่ไม่รังเกียจลิงจ๋อแล้วบอกกับลิงจ๋อตรงๆทำให้ลิงจ๋อรู้ตัวและยอมไปอาบน้ำลิงจ๋อเองเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองนะที่ได้ทำตัวให้สะอาด
2: เก่งมาก
6: ขอหอมหน่อยขอหอมหน่อย
0: เฮ้ยไม่เอาหรอก
1: และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาลิงจ๋อก็ตั้งใจอาบน้ำทุกวันแม้ว่าเขาจะไม่อยากอาบน้ำก็ตามแต่เขาได้เรียนรู้แล้วว่าการรักษาความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญลิงจ๋อจึงดูแลร่างกายให้มีกลิ่นหอมสดชื่นและสะอาดอยู่เสมอ

รับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
1: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
0: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
2: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
3: ถุงด้วย
4: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
5: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
2: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
3: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
4: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
2: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
7: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
8: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะขอเชิญชวนน้องๆในระดับประถมศึกษาค่ะเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อปลอดใสใจสะอาดอากาศไร้ควันเนื่องในกิจกรรมสิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569ค่ะทางด้านของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญชวนนะคะน้องๆในระดับประถมศึกษาเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อปลอดใสใจสะอาดอากาศไร้ควันเพื่อกระตุ้นและสร้างทัศนคติเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์สังคมสู่การเป็นสังคมปลอดบุหรี่ค่ะโดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขันค่ะจะเป็นน้องๆในระดับประถมศึกษาค่ะโดยแบ่งเป็นประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลายนะคะผู้เข้าร่วมประกวดสามารถใช้เทคนิคสร้างสรรค์ผลงานแบบใดก็ได้ค่ะให้ระบุชื่อเจ้าของผลงานระดับชั้นพร้อมชื่อผลงานไว้ที่ด้านหลังผลงานค่ะโดยผลงานนะคะจะต้องสื่อถึงความหมายของหัวข้อที่กำหนดค่ะคือปลอดใสใจสะอาดอากาศไร้ควันค่ะผลงานเป็นผลงานที่ทำขึ้นมาใหม่นะคะไม่ลอกเลียนแบบและไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะหรือรับรางวัลใดๆมาก่อนค่ะผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นนะคะโดยทุกผลงานที่เข้าร่วมประกวดนะคะถือเป็นลิขสิทธิ์ของงานสร้างเสริมสุขภาพศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะคนที่สนใจนะคะสามารถกรอกใบสมัครค่ะแล้วก็แนบรูปผลงานนะคะผ่านทาง Google Form ได้นะคะและส่งผลงานตัวจริงค่ะไปที่งานสร้างเสริมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอาคารหอกีฬาสัมพันธ์ชั้น13เลขที่2ถนนวังหลังแขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพ10700ค่ะผลงานจ่าหน้าซองว่าประกวดภาพวาดวันงดสูบบุหรี่โลก2569ค่ะส่งผลงานภายในวันที่10พฤษภาคม2569นี้นะคะและจะประกาศผลงานค่ะในวันที่22พฤษภาคม2569ผ่าน Facebook Fanpage งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราชค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะต้องมารับรางวัลในงานศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่28พฤษภาคม2569ที่อาคารศาลาศิริราช100ปีโรงพยาบาลศิริราชค่ะโดยรูปแบบของผลงานค่ะจะส่งผลงานเป็นกระดาษ100ปอนด์ขนาด A3 เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะคะโดยระบุชื่อเจ้าของผลงานระดับชั้นและชื่อผลงานด้านหลังภาพค่ะใครสนใจนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราชค่ะ023198802 023198802ค่ะหรือ Facebook Fanpage งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราชค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งการประกวดที่น่าสนใจนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบการวาดภาพระบายสีค่ะในหัวข้อปลอดใสใจสะอาดอากาศไร้ควันค่ะและมาติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจได้ในช่วงข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะ
7: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
3: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
9: Fake News อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
3: การพาดหัวดูให้คลิกให้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
9: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
3: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
9: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
3: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
10: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
11: เช็คข่าวก่อนแชร
8: ์ในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะอยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะมาร่วมกันตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะเรามาร่วมกันตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะล่าสุดค่ะได้มีการแชร์กันไปนะคะว่าถ้าหากว่าเด็กป่วยด้วยโรค RSV ไม่จำเป็นต้องพาไปโรงพยาบาลเพราะต้องใส่ท่อช่วยหายใจทำให้ตกอยู่ในความเสี่ยงเรื่องนี้ค่ะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพบว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลบิดเบือนนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าจากข่าวที่มีการส่งต่อข้อมูลกันนะคะว่าถ้าหากว่าเด็กป่วยด้วยโรค RSV ไม่จำเป็นต้องพาไปโรงพยาบาลเพราะต้องใส่ท่อช่วยหายใจทำให้ตกอยู่ในความเสี่ยงเรื่องนี้ค่ะกรมควบคุมโรคตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วบอกเลยค่ะว่าข้อมูลนี้นะคะเป็นข่าวเก่าที่มีการนำเสนอนะคะไปตั้งแต่เดือนกันยายน2567เป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของไวรัส RSV ที่โคราชค่ะโดยระบุว่าเมืองโคราช RSV ยังระบาดไม่หยุดนะคะเสียชีวิตแล้ว1อาการหนักอีก2หอผู้ป่วยล้นโซนควบคุมโรครับใส่ท่อช่วยหายใจแทบทุกคืนที่นอนในโรงพยาบาลต้องใส่ออกซิเจนแรงดันสูงเสี่ยงหายใจล้มเหลวหลายรายโรงพยาบาลโดยรอบเจอสถานการณ์เดียวกันอีกทั้งโรงพยาบาลเอกชนก็ล้นด้วย RSV กลุ่มที่อาการรุนแรงก็คือเด็กอายุน้อยกว่า1ปีเด็กที่มีโรคประจำตัวโรคหัวใจโรคหอบโรคปอดเรื้อรังทารกเกิดก่อนกำหนดเด็กที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กอ้วนต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค RSV เป็นเรื่องจริงค่ะที่จะต้องมีการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและถ้าหากว่าเมื่อย้อนกลับไปในช่วงเดือนกันยายนที่มีการระบาดนั่นก็ทำให้โรงพยาบาลหลายที่ค่ะห้องเต็มนะคะไม่สามารถรับผู้ป่วยเพิ่มได้นั่นก็เป็นเรื่องจริงค่ะโดยลักษณะอาการของโรคติดเชื้อ RSV นะคะมักจะมีสาเหตุการเกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงในเด็กเล็กและก็ผู้สูงอายุค่ะไวรัส RSV มีชีวิตอยู่ภายนอกร่างกายได้หลายชั่วโมงนะคะอาศัยอยู่ตามวัตถุต่างๆเช่นของเล่นบ้านบอลหรือสิ่งของที่คนที่มีเชื้อค่ะไปสัมผัสอ่ะมันก็จะสามารถที่จะมาหาเราได้โดยการที่เราไปสัมผัสแล้วก็เอามาเข้าสู่ร่างกายค่ะในปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคติดเชื้อ RSV โดยตรงนะคะจะเป็นวิธีการรักษาตามอาการดังนั้นแล้วการล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ค่ะไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช็ดถูทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำโดยเฉพาะหลังจากพบว่ามีเด็กป่วยนะคะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจค่ะและอีกหนึ่งคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยค่ะคือถ้าหากว่าป่วยเป็นโรคติดเชื้อ RSV นะคะควรที่จะหยุดรักษาตัวอยู่ที่บ้านก็คือถ้าเป็นเด็กๆก็คือไม่ไปโรงเรียนนั่นเองนะคะสวมหน้ากากอนามัยและถ้าหากว่าผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นค่ะคือมีอาการหอบเหนื่อยซึมลงรับประทานอาหารได้น้อยลงควรพาไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดค่ะดังนั้นแล้วนะคะถ้าหากว่ามีการส่งข้อมูลกันว่า เป็น RSV ไม่ให้ไปโรงพยาบาลเพราะว่าจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเลยค่ะเป็นข่าวบิดเบือนนะคะเพราะว่าประชาชนอาจจะเข้าใจผิดได้กับข้อมูลเหล่านี้ค่ะซึ่งอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าในปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคติดเชื้อ RSV โดยตรงค่ะจะเป็นการรักษาตามอาการซึ่งถ้าหากว่าอาการรุนแรงมากขึ้นมีอาการไม่ดีหอบเหนื่อยนะคะหายใจทีนะคะมีอาการซึมรับประทานอาหารไม่ได้ก็ควรจะต้องรีบพาไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดค่ะแต่จะมาแชร์กันว่าถ้าหากป่วยเป็น RSV ไม่ให้ไปหาหมอเพราะว่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจเรื่องนี้บิดเบือนไม่เป็นความจริงไม่ควรจะแชร์กันค่ะแล้วเรามาร่วมกันตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร
11: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
8: สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะเราจะนำมาฝากกันเป็นประจำในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะสำหรับวันนี้มดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีชุดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัย
1: เป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ชูโมเดลผักหวานป่าในสวนลำไยใช้เกษตรผสมผสานสร้างรายได้โดยไม่เผาลดฝุ่น PM 2.5นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่านายสุริยะคำปวงรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่อำเภอดอยหล่อเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเกษตรผสมผสานและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบผักหวานป่าในสวนลำใหญ่หมู่ที่18ตำบลดอยหล่อมีนายวิโรจน์พรหมปัญญาเป็นประธานศูนย์ซึ่งการจัดการพื้นที่อย่างชาญฉลาดสามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปีโดยปลูกผักหวานป่ากว่า600ต้นแซมในพื้นที่สวนลำไยเพื่อใช้ร่มเงาจากต้นลำไยให้เป็นประโยชน์ตามธรรมชาติของผักหวานป่าปลูกไม้ผลอื่นร่วมอาทิทุเรียนและพืชผักสวนครัวสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยสูงถึง 200,000 บาทต่อปีซึ่งช่วงในฤดูผักหวานมีนาคมถึงเมษายนราคาประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมและช่วงนอกฤดูพฤษภาคมถึงกุมภาพันธ์สูงถึง200ถึง250บาทต่อกิโลกรัมศูนย์เครือข่ายแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสวนต้นแบบที่สร้างรายได้แต่ยังทำหน้าที่เป็นสถานศึกษาของเกษตรกรในพื้นที่แบ่งออกเป็น2ฐานการเรียนรู้หลักได้แก่ฐานการเรียนรู้การปลูกผักหวานป่าเน้นเทคนิคการปลูกแซมไม้ผลและการดูแลให้ได้คุณภาพและฐานการเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวส่งเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดอยหล่อคือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยืนช่วยให้เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการพึ่งพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงในอาชีพได้อย่างแท้จริงพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย ไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ก๊าซแก๊สกำลังดูอะไรกันอยู่จ๊ะ
9: ดูข่าวประกาศขึ้นราคาก๊าซครับ
10: อยากขึ้นก็ขึ้นไปเถอะไม่เห็นเกี่ยวกับเราสักหน่อย
8: ทำไมจะไม่เกี่ยวละจ๊ะที่บ้านเราก็ใช้ก๊าซสำหรับหุงต้มอาหารด้วยนี่จ๊ะ
10: ไม่ใช่ค่ะพี่พศบ้านเราใช้แก๊สต่างหาก
8: ก๊าซกับแก๊สก็เหมือนกันนั่นแหละจ้า
9: เหมือนกันอย่างไรครับดีใจงง
8: คำว่าก๊าซกับแก๊สทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษคำเดียวกันคือคำที่เขียนว่า GAS แต่ทับศัพท์การออกเสียงที่แตกต่างกันถ้าเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันจะออกเสียงว่าแก๊สแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงอังกฤษจะออกเสียงว่าก๊าซจ้ะ
10: ที่แท้กับแก๊สก็เป็นคำเดียวกันนั่นเอง
8: น้องๆหนูๆอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องสวัสดีครับ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: เกษตรเพื่อประชาก
11: ะเหรี่ยงหรือปะกาเกยอกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ในการแต่งกายด้วยชุดชนเผ่าที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบนานต่อไปกรมหม่อนไม้ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเข้าไปดำเนินการตามโครงการพัฒนางานพระราชดำริเชิงรุกเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรและนักเรียนโรงเรียนบ้านสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปพร้อมฝึกอบรมให้กับเกษตรกรในหลักสูตรเทคนิคการทอผ้าพื้นเมืองเทคนิคการทอจากมัดหมี่ผ้าการปักผ้าการย้อมสีจากพืชธรรมชาติในท้องถิ่นและหลักสูตรสนับสนุนการใช้เส้นไหมทดแทนฝ้ายตามพระราชดำริในการผลิตผ้ากะเหรี่ยงโปให้ได้มาตรฐานตรานกยูงพระราชทานสีเขียวรวมถึงอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยนำดีไซเนอร์เข้าไปช่วยออกแบบชุดผ้าทอกะเหรี่ยงโปให้มีความหลากหลายและทันสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าทำให้กลุ่มเกษตรกรเป็นที่รู้จักและมีรายได้เพิ่มขึ้นสนับสนุนโดยกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนทางม้าลาย
9: นี่ตรงนี้ข้ามไม่ได้นะเดินไปอีกหน่อยเราไปข้ามทางม้าลายดีกว่าปลอดภัยและถูกกฎจราจรด้วย
10: ไหนๆม้าลายฉันไม่เห็นสักตัวเลย
9: ไม่ใช่ม้าลายทางม้าลายเป็นทางที่ทำไว้ให้คนเดินข้ามถนนนู่นเห็นไหมพื้นถนนเป็นสีขาวสลับดำเหมือนสีของม้าลายเป็นแถบๆกว้างด้วย
10: แล้วทางกลับบ้านพี่เก่งเราต้องข้ามทางม้าลายอีกกี่เส้นล่ะ
9: เขาไม่เรียกทางม้าลายว่าเส้นหรอกเขาเรียกว่าแห่งจ้ะ
10: ทำไมล่ะฉันว่าน่าจะเรียกว่าเส้นมากกว่านะ
9: ไม่หรอกเขากำหนดไว้แล้วให้เรียกว่าแห่งจ้ะนอกจากทางม้าลายให้เรียกว่าแห่งแล้วยังมีอย่างอื่นเรียกแห่งเหมือนกันเช่นหอสมุด3แห่งสำนักงาน2แห่ง
10: จ้าจ้ะอ่ะเดินต่อ
8: ทางม้าลายหมายถึงที่ทำไว้ให้คนเดินข้ามถนนมีสีขาวสลับดำลักษณะนามของทางม้าลายเรียกว่าแห่ง
11: และพบกันใหม่นะคะ

โพสถ์และสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตอย่างต่อเนื่องโดยไฮไลท์สำคัญของวันนี้คือการเปิดให้เข้าชมและกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรเนื่องในวันชาตรมงคลตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นที่ผ่านมานางชัญญนินภูมิราวงศ์เปิดเผยว่าได้เข้ามากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรเป็นครั้งแรกรู้สึกปลื้มและปิติยินดีอย่างยิ่งเนื่องจากพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์มีความ

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินไปทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
3: ่
2: ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มีคิวอาร์โค้ดอะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งบอแสที่เพจ Facebook สมอเลย

0: ห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1: ปลอดภัยแน่นอน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศีลการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชั่น

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 ถึง 18:00 นมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำนะครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสนิทเด็กคิดเดชช่างครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับทั้งเครือข่ายของสวทด้วยนะครับและทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมดิสิวัตเรดิโอเน็ตเวิร์กและทางเครือข่ายของวิทยุองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วงที่2ของรายการวันนี้ครับมาติดตามกันครับเรื่องราวดีๆของสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดครับวันนี้จะคุยกับจังหวัดไหนติดตามกันได้ในรายการครับช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ก็จะเปิดพื้นที่ให้เด็กๆครับมาทดลองการอ่านข่าวกันนะติดตามกันได้แล้วก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันทั้งของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้1ช่องทางนะครับชมสดพร้อมกันก็เข้ามาชมแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันได้เลยหรือไปชมคลิปย้อนหลังได้นะครับและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางวิวออนไลน์ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ nbt.prd.go.th ครับทางสันเด็ก .com นะครับสถานีเด็ก .com และก็เว็บไซต์ของก่อนภาคีก็ภาคี fm.org ครับก็รับฟังพร้อมกันหลากหลายช่องทางและสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้นะครับรายการก็จะมีการรีลันย้อนหลังตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำไปออกอากาศในเวลานี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารตีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
3: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงซอฟรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
4: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: เดินเดินเดินผมอ่ะเดินมาหลายทางแล้วไม่ว่าทางไหนผมก็เคยเดินแต่มีทางเดียวที่ไม่เคยเดินและไม่คิดที่จะเดินคือเดินไปหายาเสพติดเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดรู้ไว้เพื่อน
6: คิดสารดี
7: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าวันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์ของไทยค่ะวันที่2กุมภาพันธ์ค่ะเป็นวันนักประดิษฐ์ของไทยต้องย้อนกลับไปค่ะเมื่อมีเหตุการณ์ที่สำคัญต่อวงการประดิษฐ์ของไทยค่ะเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2536สภาวิจัยแห่งชาติได้ทูลเกล้าถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือกังหันน้ำชัยพัฒนาค่ะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังจากนั้นค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะเป็นวันนักประดิษฐ์โดยคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเมื่อวันที่10พฤษภาคม2537ให้กำหนดให้วันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะเป็นวันนักประดิษฐ์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้ทรงประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือกังหันน้ำใช้พัฒนาค่ะและได้รับทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2536ค่ะนอกจากการเทิดพระเกียรติแล้วยังเป็นวันที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรแด่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกและทรงได้รับสมัญญาว่าพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยอีกทั้งค่ะกังหันน้ำใช้พัฒนายังเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่9ของโลกที่ได้รับการจดสิทธิบัตรค่ะและต่อมาค่ะเมื่อวันที่14สิงหาคม2544ค่ะนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชามอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในขณะนั้นนะคะหรือสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในปัจจุบันเป็นหน่วยงานกลางค่ะในการจัดงานวันนักประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการคิดค้นและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศโดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งเสริมและสนับสนุนการประดิษฐ์คิดค้นของนักประดิษฐ์ในทุกระดับเช่นนักเรียนเยาวชนนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปให้สามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้นำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงและส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะดังนั้นนะคะวันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะนั่นคือวันนักประดิษฐ์ของไทยค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
6: คิดสาระดี
8: นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
9: ถุงด้วย
10: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
11: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
8: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
12: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
10: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
8: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13: ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
14: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
15: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
16: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
17: ความคิดดีจังหนูชอบ
18: ผมก็ชอบนะ
19: ป้าก็ชอบ
20: แม่ชอบจัง
21: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ

0: ราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: รายการประเด็นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันเป็นประจำนะครับและวันนี้ครับทุกสัปดาห์นะครับเราก็จะร่วมพูดคุยกับสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดนะครับวันนี้เราจะมารู้จักนะครับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารนะครับมาคุยกับประธานสภาคนใหม่นะต้องบอกว่าเพิ่งมารับตำแหน่งนะครับแล้วก็เป็นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะม.5ด้วยนะเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนนะครับเนี่ยจะร่วมพูดคุยกับทางด้านของน้องธีรพัฒน์ทัพวิเศษนะครับเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: พี่ต้อย
3: ครับน้องเน็ตนะน
4: ้
3: องเน็ตนะประธานสภาคนใหม่นะก็ยินดีด้วยนะกับตำแหน่งที่ต้องมาแล้วบอกมาดูแลเพื่อนๆใช่ไหมนะดูแลเพื่อนๆเป็นเพื่อนก็ถือว่าเป็นประธานสภาที่อายุน้อยพอสมควรนะปกติแล้วก็คือเจอส่วนใหญ่จะเจอพี่ๆที่เขาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยใช่ไหมจะเข้าอยู่วงการสักม.3 ม.4 ม.5 อะไรเนี้ยนะอันนี้ก็เน็ตนะครับก็อยู่ม.5 นะครับเรียนที่ไหนเน็ตแนะนำตัวก่อนเสร็จครับ
4: ครับสวัสดีครับเน็ตครับธีรพัฒน์ทัพวิเศษครับชื่อเล่นชื่อเน็ตครับปัจจุบันครับดำรงตำแหน่งประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองครับแล้วก็ยังเป็นว่าที่และการข่าวใช้ว่าที่ดีกว่าเป็นว่าที่ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารครับซึ่งจะรับคำสั่งแต่งตั้งจากท่านผู้ว่าราชการเดือนพฤษภาคมนี้ครับก็อีกเร็วๆนี้ก็จะได้เป็นประธานแบบเต็มตัวแล้วครับครับปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมุกดาหารครับโครงการท่องเที่ยวพิเศษ SMTE ครับ
3: นะครับก็มีการเลือกตั้งประธานสภาคนใหม่ใช่ไหมในช่วงนี้เป็นช่วงของแบบเขามีการเลือกตั้งกันของกทม.เนี่ยก็เลือกกันไปนะนี่ก็เป็นเหมือนว่าเตรียมที่จะเป็นประธานสภาคนใหม่นะครับนะของจังหวัดนะของจังหวัดนะครับระดับจังหวัดนะครับครับถ้าพูดถึงสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารนะครับเรื่องของโครงสร้างอาจจะให้เน็ตมาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าในส่วนของโครงสร้างของสภาเด็กเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ของจังหวัดครับ
4: ครับตำบลครับเรามีสภาเด็กเยาวชนตำบลประมาณ52ครับตำบลครับถ้าตามตำบลนะครับแล้วก็ในระดับอำเภอมีทั้งหมด7อำเภอครับแล้วก็ในระดับบริหารของจังหวัดนะครับก็คือเราเอาเด็กทั้ง7อำเภอมาเลยนะครับก็มีทั้งสิ้นครับประธาน1คนแล้วก็บริหารอีก20คนครับส่วนโครงสร้างของสภาเด็กครับผมกำลังอยู่ในระหว่างแบบปรับเปลี่ยนให้เป็นความเหมาะสมของจังหวัดแล้วก็ให้ตรงกับพรบของสภาเด็กด้วยครับกำลังพยายามปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับทุกที่แล้วก็ให้มันเขาเรียกครับมันลงตัวแล้วแบบทุกคนไม่ต้องเดินทางเข้าตัวอำเภอบ่อยๆเพราะว่าแบบอยากให้เป็นฟีลแบบ everywhere every time อะไรอย่างนี้ครับ
3: ครับนะก็มาก็ถือว่าเข้ามาเซตระบบใหม่นะอันนั้นเนี่ยอย่างของมุกดาหารเองมี7อำเภอก็จะมีประธานสภาเด็กและเยาวชนแต่ละอำเภอนะแล้วก็มาคัดเลือกนะก็มีการเลือกตั้งกันก็ตัวแทนของอำเภอแหละมาเป็นจังหวัดนะก็มีคณะบริหารด้วยนะครับตรงส่วนนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่นี่คือพื้นที่เวทีนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับให้กับเด็กๆอาสาสมัครเข้ามาทำหน้าที่นะดูแลเพื่อนนะและประสานกับผู้ใหญ่โดยมีผู้ว่าการจังหวัดเป็นที่ปรึกษาครับถ้าพูดถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนในฐานะที่เป็นประธานทั้งอำเภอด้วยนะแล้วก็ว่าที่นะแล้วก็เป็นประธานสภาคนนี่แหละประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนี่แหละครับประธานสภามีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆน้องๆไหมว่าถ้าพูดถึงปัญหาของเด็กและเยาวชนในมุกดาหารน่ะถ้าจัดอันดับ3อันดับอ่ะที่เพื่อนๆน้องๆคุยกันน่ะปัญหาอันดับ1คือเรื่องไหนบ้างครับ
4: ถ้าอันดับ1เลยนะครับผมก็ขอท้าความก่อนว่าแบบด้วยความผมเกิดและโตในจุดที่เรียกว่าในเมืองพอสมควรแล้วก็คืออยู่ใหญ่อยู่ในใจกลางเมืองเลยถ้าในจังหวัดมุกดาหารถ้าเป็นตัวผมนะครับแบบน้อยครั้งที่จะเห็นเด็กที่แบบหลุดระบบการศึกษาก็คือเป็น zero drop out เลยครับก็คือผมอ่ะตั้งชอบเขาเรียกว่าอะไรครับแบบชื่นชอบในนโยบายของกระทรวงที่พยายามจะ เอาเด็กที่แบบหลุดนอกระบบการศึกษากลับสู่ระบบการศึกษาแล้วก็ผมเองครับแบบรากฐานเดิมมาจากจังหวัดนึงครับเป็นจังหวัดในทางอีสานตอนใต้เนาะก็คือเป็นคุณพ่อครับเกิดและโตที่นั่นแล้วผมก็เป็นแบบชุมชนเล็กๆครับก่อนที่จะแบบออกจากจังหวัดนั่นแล้วก็คือเป็นชานเมืองแบบชานขอบเมืองไปอีกทีนึงครับก็คือแค่ข้ามถนนก็คือเปลี่ยนจังหวัดแล้วก็คิดว่าแบบผมก็เจอเด็กกลุ่มนึงแล้วกันครับแบบน้องก็ค่อนข้างที่แบบไกลเมืองนะครับแบบแล้วแบบน้องได้รับการศึกษาค่อนข้างน้อยอีกอย่างนึงก็คือแบบน้องก็แบบด้วยความที่แบบพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากจะให้ลูกไปเจริญเติบโตแบบด้วยความคิดของคนสมัยก่อนหรือเปล่าครับผมไม่มั่นใจแบบอยากแบบไม่อยากพัฒนาให้มันมากแบบกลัวแบบเปลี่ยนแปลงมาแล้วเราจะอยู่ยากผมคิดว่าซีโร่ดรอปเอาท์นี่คือเป็นปัญหาที่ผมพบเจอได้ง่ายมากเลยนะครับถ้าแบบในมุมมองของเพื่อนที่เป็นสภาดิครับเพราะด้วยความที่ผมอยู่ในเมืองนี่แหละครับก็เลยอาจจะเจอได้ยากเพราะแบบเด็กในเมืองมันแข่งขันกันสูงอะไรเงี้ยก็เป็นอีกอย่างนึงครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับก็คือแบบเรื่องความเครียดของเด็กครับแบบเรื่องโรคซึมเศร้าผมอ่ะ
3: ซึมเศร้า
4: ใช่ครับ
3: คิดว่าผมทางมุกอาหารก็เป็นเหรอฮะเดี๋ยวทางมุกอาหารก็เป็นเหรอซึมเศร้าเด็กๆ
4: ผมเคยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นซึมเศร้าเมื่อ2-3 ปีที่แล้วครับเพราะแบ
3: บ
4: ด้วยความว่าช่วง2ปีที่แล้วแบบด้วยความว่าเครียดที่จะต่อในชั้นม.ปลายครับผมก็ในระดับนึงครับเพราะว่ามันโรงเรียนประจำจังหวัดแล้วก็มันก็เลยมีความขัดขันค่อนข้างสูงแล้วเป็นห้องพิเศษที่มันเป็นเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับมันก
3: ็
4: ค่อนข้างแข่งขันโหดในระดับนึงก็แบบทำให้เครียดมากแบบมันก็เลยมีภาวะแบบเครียดเข้ามาครับเล็กน้อยแล้วก็ผมถ้าพูดไปถึงความเครียดใช่ไหมครับผมก็กำลังจะอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการครับซึ่งได้พี่จากศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีเป็นพี่เลี้ยงให้ครับเพราะไปขอมา
3: แล้วคุยกันก็ตอนนี้คือปัญหาหลักก็คืออันหนึ่งก็คือเรื่องของการศึกษาเรื่องอันประเด็นที่สองก็คือเรื่องของความเครียดเนาะเรื่องของเนี่ยก็คือซึมเศร้าใช่ไหมก็ที่เข้ามาอันดับที่สามครับ
4: ครับผมคิดว่าความปลอดภัยในทุกแขนงเลยแล้วกันครับถึงแม้มันจะอยู่ในนโยบายกรมครับผมคิดว่าความปลอดภัยอาจจะไม่ใช่แค่การสวมหมวกกันน็อกอะไรอย่างนี้ครับผมคิดว่
3: า
4: ในนโยบายของกระทรวงถึงแม้จะมีแบบพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กแล้วแบบคอนเซปต์ของงานวันเด็กก็คือแบบพอมอให้ทุกวันเป็นวันของเด็กใช่ไหมครับผมคิดว่
3: า
4: อยากนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่แบบผมอยากให้พื้นที่ทุกที่ของเด็กและเยาวชนเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและแบบสามารถอยู่ได้ทุกที่โดยแบบไม่ต้องระแวงว่าเราจะไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้บลาบลาอะไรอย่างนี้ครับ1 2 3 4
3: ก็ว่ากันนะนั้นก็อย่างที่บอกครับก็อย่างที่บอกคือปัญหานี่คือปัญหาส่วนหนึ่งเนาะที่น้องเนสนะหรือประธานสภาเด็กเยาวชนจังหวัดมุกดาหารเองเนี่ยได้มีโอกาสได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็รวบรวมมาก็คืออันดับปัญหาของน้องๆแล้วในฐานะที่เราเป็นประธานสภาแล้วประธานสภาแล้วมันต้องแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างน้อยนะก็อาจจะมาช่วยแก้ปัญหาบรรเทาบางอย่างได้3ปัญหานี้คิดว่ายากไหมในการที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนในฐานะประธานแล้วถามหน่อยเวลาคนใหม่ป้ายแดงนะอันหนึ่งก่อนเรื่องของนะ
4: เขาซีโร่ดรอปเอาเนี่ยผมคิดว่าแบบการเอาเด็กกลับสู่ห้องเรียนเนี่ยผมคิดว่าถ้าความสามารถของผมเองอาจจะยังไม่ถึงพอก็คิดว่าอาจจะไปพัฒนาเป็นโครงการแล้วส่งมอบนโยบายที่แบบเด็กคิดจริงๆครับแบบตามคอนเซ็ปต์ของสภาเด็กก็คือเด็กคิดเด็กนำเด็กทำแล้วก็ผู้ใหญ่หนุนก็คือแบบให้เด็กมารวมความคิดกันก่อนว่าเราจะเอาเด็กอย่างนี้กลับมาไงแบบด้วยมุมมองของเด็กเองเด็กต่อเด็กอะไรอย่างนี้ครับ
3: อันนี้
4: เป็นโครงการที่ผมเคยเสนอไปแล้วครับ
3: ครับอ๋อเดี๋ยวจะเรื่องเตรียมทำซึ่งพี่ต้อยต่อยอดซึ่งตอนนี้มีกองทุนสุขภาพการศึกษาซึ่งเนี่ยสภาเด็กเองเนี่ยจะต้องไปจับมือกับกองทุนนี้ซึ่งกองทุนสุขภาพทางการศึกษาใช่ไหมหรือสสสสนะ
4: ครับสสสหรือเปล่าคร
3: ับ ใช่ไหมของเนี่ยก็คือกองทุนสุขภาพทางการศึกษากำลังตามหาเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาเนี่ยเขามีทุนให้เลยนะแต่วันนี้เขาตามหาไม่เจออันนี้จะสอดคล้องกับเน็ตเลยนะดังนั้นเนี่ยสภาเด็กแต่ละตำบลแต่ละอำเภอนะไปตามหาเพื่อนแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกับนะกองทุนเดี๋ยวอาจจะมีเดี๋ยวหลังจากจบรายการแล้วเดี๋ยวจะคุยกันหลังใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเชื่อมประสานกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกองทุนด้วยซึ่งจะมีคณะทำงานเขาตั้งมีการคณะทำงานของแต่ละจังหวัดด้วยนะอันนั้นเนี่ยจะไปเชื่อมกันได้ครับมันจะมีน้องจะไปเรียนวิชาชีพเรียนอาชีวะก็ได้จะเรียนที่ไหนก็ได้หรือจะเรียนที่บ้านออนไลน์ก็ได้นะมันดีขนาดนั้นเลยเนี่ยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาเชื่อมกันได้อันเนี้ยเดี๋ยวจะมาจอยกันนะตรงนี้ได้นะครับกองทุนสุขภาพการศึกษานะครับโอเคอ่ะปัญหาต่อไป
4: คือมาอันที่สองเลยครับก็คือแบบความเครียดแล้วกันครับภาวะซึมเศร้าเน
3: า
4: ะผมคิดว่าความอยู่ในช่วงพัฒนาโครงการแล้วกันครับแบบด้วยความที่ผมอ่ะเข้ามาเป็นสภาดิกใหม่ๆแล้วก็เพิ่งได้เข้าอบรมกับ คณะประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทำงานเรื่องสุขภาพคุณแม่วัยใสอะไรอย่างนี้ครับแบบแล้วมันจะมีเรื่องความเครียดแล้วกันครับผมอ่ะไม่ได้ตัวผมเองอาจจะเป็นที่แบบผมอาจจะฟังแล้วแบบเข้าทางซ้ายออกทางขวาแล้วแบบผมอาจจะสนใจเฉพาะประเด็นที่แบบคิดแบบว่าแล้วมันน่าจะเกิดผลที่แบบรุนแรงนะครับแบบผมคิดว่าการที่แบบเราเครียดมากอาจจะทำให้เด็กถึงขั้นฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้เลยก็ได้ผมก็เลยแบบพัฒนาโครงการมาแต่ว่าแบบจะไม่ได้เจาะไปทางความเครียดโดยตรงครับก็คือเราจะทำเรื่องความเครียดโดยอ้อมก็คือทำให้เด็กเข้าใจก่อนเพราะผมคิดว่าเด็กส่วนใหญ่ละกันครับแบบเท่าที่ผมเจอเลยอันนี้ผมเจอกับตัวเองครับด้วยความที่ผมก็เรียนเขาเรียกอะไรนักศึกษาวิชาทหารนะครับแล้วแบบผมก็มีความแบบสนิทสนิทนิดนึงด้วยความแบบมีเพื่อนที่เป็นLGBT เยอะละกันครับแล้วแบบมันก็ทำให้แบบบางทีเราแบบเผยตัวว่าเราทำอันนี้ในจุดที่แบบไม่ควรทำแล้วแบบมันโดนบูลลี่ขึ้นมาถ้าเพื่อนผมอ่ะผมเพื่อนผมอ่ะไม่เครียดแต่แบบคือแบบบางที
3: กับ
4: ผมได้ฟังแล้วมันคิดต่อครับแบบมันจะทำให้เกิดเครียดไปเรื่อยๆผมคิดว่าถ้าเราเอาเด็กกลุ่มนั้นหรือเราเจาะเป้าหมายอาจจะไม่ได้โดยตรงก็ได้ครับอาจจะแบบโดยอ้อมก็คือให้เขาแบบมานั่งฟังกันเลยว่าทำไมเขาเป็นแบบนี้แล้วเขามีสิทธิ์ที่จะได้เป็นอะไรอย่างนี้ไหมครับซึ่งจะสอดคล้องกับโครงการที่ผมกำลังพัฒนาอยู่กับทางศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีแล้วก็กำลังพัฒนากับทีมสภาดิกแล้วก็เขากำลังทำเป็นจังหวัดนำร่องที่จะพัฒนาเรื่องนี้ก่อนครับกำลังพัฒนากัน
3: ในเขตแล้วก็แก้ปัญหาอย่างน้อยใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยก็จะมามีโครงการให้กับเด็กเยาวชนเนาะหาตัวเองหรือมีภูมิคุ้มกันเนาะอย่างน้อยเนี่ยรับมือกับตัวเองได้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของพี่น้องเพื่อนๆนะชาวมุกดาหารด้วยนะนี่คือประธานสภาคนใหม่นะป้ายแดงนะครับกับโครงการ2โครงการละอ่ะปัญหาที่3จะแก้ปัญหาด้วยโครงการอะไรบ้างครับครับความปลอดภัยใช่มั้ย
4: ความปลอดภัยครับความปลอดภัยในทุกแขนงครับก็คือผมอ่ะคิดว่าผมก็เป็นช่วงพฤศจิกาปีที่แล้วผมไปค่ายของกรมกิจการเด็กก็คือค่ายเวทีสิทธิเด็กครับแล้วแบบผมคิดว่าค่ายนี้มันก็ดีนะครับแบบว่าเด็กก็ได้พูดต่อผู้ใหญ่ให้ฟังจริงๆแบบเด็กทุกคนจะมารวมกันจากทั่วประเทศเท่าที่รวมได้ครับเท่าที่แบบโควต้าเขาให้มานะครับแล้วแบบเขาก็ให้เด็กมาคิดกันเลยว่าแบบข้อเสนอด้านสังคมด้านจิตใจด้านร่างกายเนี่ยเขาจะเสนอเด็กต่อเด็กเด็กต่อสภาเด็กหรือเด็กต่อผู้ใหญ่อันนี้ก็คือหนึ่งอินสปิเรชันที่ผมจะมาพัฒนาในจังหวัดครับผมอ่ะก็เลื่อนเฟสครับด้วยความที่แบบผมขึ้นมาเป็นประธานใหม่ๆเนาะครับแล้วแบบผมคิดว่าผมอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเรื่องสภาเด็กดีพอผมก็เลยไปขออนุญาตแล้วกันครับไปขอดูโครงการที่จังหวัดอื่นแล้วแบบช่วงนึงครับผมเห็นจังหวัดนึงทำเรื่องความปลอดภัยทางถนนครับแล้วผมคิดว่าพอเขาทำความปลอดภัยทางถนนเสร็จผมอ่านโพสต์เขาครับเขาบอกว่าได้เสนอข้อคิดเห็นของเด็กและเยาวชนต่อตำรวจจราจรอะไรอย่างนี้ครับแบบว่าอยากได้อะไรเพิ่มไหมว่าอะไรอย่างนี้ครับผมคิดว่าถ้าเราทำเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กที่ให้เด็กมานั่งคุยกันจริงๆคือแบบเหมือนเวทีสิทธิเด็กในจังหวัดเราก็ได้ครับแบบด้วยความที่ผมรวมข้อมูลมาเบื้องต้นครับแบบอยากให้เด็กที่แบบผมรวบรวมมาจาก7อำเภอแล้วกันนะครับเพราะมันค่อนข้างติดต่อกันง่ายผมรวมมาจาก7อำเภอครับทั้ง7อำเภอแบบมีแนวทางในการขับเคลื่อนคล้ายๆกันก็คืออยากให้เด็กมีพื้นที่มานั่งคุยกันว่าอยากได้อะไรเพิ่มในจังหวัดแล้วแบบสิทธิ์อะไรที่แบบเรายังหายไปอะไรอย่างนี้ครับอย่างของผมแล้วกันครับผมความปลอดภัยแล้วกันครับผมก็ผ่านจากจุดนึงแล้วกันครับคือเท่าที่ทราบมาครับก็คือวัคซีน HPV เลยแล้วกันครับที่แบบ uh-huh. ที่จะป้องกันให้อันนี้ขอเสริมนิดนึงนะครับผมอยากพัฒนาอยากเสนอต่ออีกทางนึงครับก็พยายามจะรวบรวมข้อมูลและนำเสนอแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้อาจจะสื่อสารต่อทางผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดีครับก็คือวัคซีนตามสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือสปสช.เนาะก็คือให้ผู้หญิงฉีดแค่วัคซีน HPV ฟรีนะครับซึ่งต้นตอของโรคอันนี้ครับก็คือมาจากผู้ชายทั้งสิ้นครับแล้วก็การที่ฉีดวัคซีน HPV ให้ฟรีกับผู้หญิงผมคิดว่าอาจจะแบบผู้หญิงทำไมต้องเป็นก่อนทำไมถึงได้ฉีดทีหลังอะไรอย่างนี้ครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอที่ผมเคยเสนอต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วผมคิดว่าเขาอาจจะเอาไปทำต่อแต่ว่าวันนี้ผมมีโอกาสได้พูดผมก็เลยอยากจะพูดให้พี่ต้อยแล้วก็ฝากไปถึงทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะดูแลเรื่องโปรเจกต์นี้ด้วยครับเพราะว่าอยากให้ผู้ชายฉีดวัคซีน HPV ฟรีทั้งที่ผู้ชายเป็นต้นต่ออะไรอย่างนี้ครับ
3: นี่เป็นครับก็คือเป็นเวทีพื้นที่ที่เราจะเปิดนะเปิดให้กับแต่ละคนได้มีโอกาสได้มาสื่อสารเป็นเสียงเด็กพลังเด็กในพื้นที่มุกดาหารจากนี้ไปเนี่ย7อำเภอ ถ้ามองถึงเนี่ยนะนโยบายนะนี่เรียกว่านโยบายและการของเนสในฐานะที่เป็นประธานสภาเด็กชนจังหวัดมุกดาหารซึ่งมีท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นที่ปรึกษานะอันนั้นแต่ละอำเภอเนี่ยจะมีนายอำเภอเป็นที่ปรึกษาครับดังนั้นเนี่ยการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กและเยาวชนมันจะขับเคลื่อนไปด้วยดีเลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าหน่วยงานในพื้นที่เนาะอย่างความปลอดภัยนะความปลอดภัยอย่างที่เนสพูดถึงเนี่ยเขาไม่เรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมีทั้งปภ.นะปภ.นะใช่ป่ะมีทั้งในส่วนของสาธารณสุขใช่ป่ะรวมถึงขนส่งจังหวัดใช่ไหมสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่ามีกองทุนนะก็จำชื่ออีกแล้วกองทุนความปลอดภัยของถนนอ่ะอันนี้ก็จะมีบทบาทที่จะขับเคลื่อนกับน้องๆเยาวชนในพื้นที่ได้เห็นไหมว่าพอสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยมันมีขั้นตอนถึงตามกฎหมายนั้นเนสอยากทำอะไรในฐานะที่เป็นตัวแทนของสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยมันทำได้หมดเลยอันนี้อาจจะต้องเชื่อมโยงกับทางผู้ว่าการจังหวัดอันนี้เห็นไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับน้องๆสภาเด็กไม่ได้ทำแบบแค่อาสาสมัครเล่นๆนะเขาทำงานจริงแต่เป็นอาสาสมัครนะใช่ไหมมีจะเรียกสภาเด็กเยาวชนเนี่ยต่างกับสภาสสภาผู้แทนราษฎรก็คือสภาเด็กไม่มีเงินเดือนครับเป็นอาสาสมัครให้น้องๆได้ลองทำกับพื้นที่จริงอันนี้ส่วนนี้นะครับอันนี้คือโครงการยันในการแก้ปัญหา3ปัญหาที่พี่ต้อยถามคราวนี้มีโครงการไหนบ้างครับที่มีความตั้งใจเลยพอฉันมาเป็นประธานสภาฉันจะทำโครงการเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในจริงจังในสมัยของเราเองมีไหมครับ
4: คือผมอ่ะครับก่อนที่จะมาทำสภาเด็กใช่ไหมครับผมทำโครงการหนึ่งมาครับซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิเครือข่ายความหลากหลายทางเพศอีสานครับ IGDN ซึ่งผมขออวยยศเลยแล้วกันครับเพราะว่าแบบเป็นมูลนิธิที่ผมโอเคมากๆที่จะร่วมงานด้วยครับก็คือผมอ่ะไปอบรมแล้วครับแล้วก็แบบทำโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการม้วนซึ่งเสมอกันพลังผู้นำเยาวชนมุกดาหารเพื่อสังคมเท่าเทียมครั้งที่1ครับผมตั้งครั้งที่1ไว้ผมคาดหวังมากว่าจะมีครั้งที่2เพราะผมคิดว่าโครงการนี้ครับมันได้เค้าเรียกครับประสิทธิผลที่มันดีครับทั้งในนามทั้งในรูปธรรมแล้วก็นามธรรมด้วยเพราะว่าโครงการนี้ผมตอนแรกผมทำตอนยังเป็นนักเรียนอยู่ครับตอนยังเป็นแบบนักเรียนทั่วไปครับแบบอยู่ๆผมก็อยากทำแล้วก็แบบขอครูไปแล้วก็ไปทำเลยผมคิดว่าโครงการนี้มันดีครับแบบผมก็คาดหวังสูงครับไม่ได้เชิญไม่ได้เอาแค่เด็กในโรงเรียนตัวเองมาคุยครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบมันรวมกันยากใช่ไหมครับผมก็เลยพยายามได้มากที่สุดก็ได้มีประมาณ 4-5 โรงเรียนแล้วก็ไม่ได้มีแค่สังกัดสพม.นะครับมีโรงเรียนสปป.มาร่วมโครงการของผมด้วยแบบเป็นอะไรที่แฮปปี้มากแล้วก็ผมพยายามอยากจะสานต่อให้ได้มากที่สุดด้วยครั้งที่2ครับก็คือครั้งที่2ก็คือผมคิดว่าจะเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็นสั้นๆลงอะไรอย่างนี้ครับคิดว่าโครงการนี้แบบรอบที่แล้วผมอ่ะพลาดเรื่องที่ว่าเด็กๆทุกคนอ่ะรู้แล้วครับว่าสิ่งอะไรที่แบบสิ่งปัญหาที่เราพบเจอแล้วแบบอยากได้แนวทางการแก้ปัญหาจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าตอนนั้นคือพวกผมพลาดตรงที่แบบพวกผมก็ยังมือใหม่กับการทำกิจกรรมแบบเชิงนโยบายแล้วกันครับแบบลืมเชิญท่านผู้หลักผู้ใหญ่มารับฟังนโยบายของพวกเราที่พวกเราอยากจะนำเสนอก็คืออันนี้เป็นส่วนที่ผมพลาดไปจริงๆครับก็คือผมไม่ได้นำเสนอนโยบายต่อผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าด้วยไฟนอลของมันนะครับด้วยการประเมินผลสิ้นสุดอันสุดท้ายแล้วกันครับแบบเด็กทุกคนก็คือได้รับข้อมูลที่แบบเต็มที่และดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราอยู่สูงกว่าแบบเหมือนเนสใช่ไหมครับแบบอย่างบางทีแบบในเซกชันของบางส่วนเนสต้องลงไปพูดเองแบบเนสก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นวิทยากรนะแบบเหมือนก็ให้เขารู้สึกว่าเรามาแบบนั่งคุยกันดีกว่าแบบไม่เราไม่ได้อยู่สูงกว่าใครหรือว่าเขาไม่ได้อยู่สูงกว่าเราแบบเหมือนเราคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบเราใน
3: เพื่อนก
4: ันอันนี้ก็เป็นใช่ครับแล้วก็เป็นในเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่เราที่เนสกำลังพยายามจะพัฒนาของส่วนสภาเด็กก็คือตำแหน่งทุกคนก็คือไม่ได้มีผลกับการทำกิจกรรมในนี้ครับก็คืออยากให้ทุกคนมองผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดมากกว่าที่จะมองผลประโยชน์ของตัวเองก็คือแบบมองส่วนรวมมากกว่าส่วนตนครับก็คือไม่มีส่วนไหนสำคัญเท่าส่วนรวมเมื่อส่วนรวมผลทุกเราจะสุขร่วมกันอันนี้เป็นคอนเซปต์ในการพัฒนาของเนสครับที่แบบเนสตั้งใจจะพัฒนาจังหวัดในมุมมองของเด็กและเยาวชนครับที่กำลังพัฒนาโครงการต่อเนื่องครับ
3: นะนี่ก็คือเป็นอีกโครงการที่ต้องเข้ามาทำแล้วก็การทำงานพร้อมกับคู่ขนานการเรียนนะคู่ขนานการเรียนซึ่งตอนนี้น้องเรียนอยู่ม.5นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับอันนี้ต้องถามแล้วว่าแล้วจัดการบริหารการเรียนกับการทำกิจกรรมยังไงบ้างอ่ะที่บ้านว่าไงคุณพ่อคุณแม่ว่าไงมั่ง
4: จริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็แบบ บางทีแกก็ไม่อยากให้ไปครับด้วยความที่เรามาในระดับจังหวัดใช่ไหมครับเราก็แบบบางทีทางกรมก็เรียกตัวบ่อยไปอบรมที่กทมบ้างแต่ว่าผมอ่ะก็พยายามแบบว่าถ้าผมไปอบรมคนเดียวผมจะได้ความรู้คนเดียวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งละกันครับที่แบบอยากจะ give a chance ละกันครับก็คือให้โอกาสทุกๆคนไปร่วมพัฒนาจังหวัดด้วยกันก็คือบางทีครับอันนี้ผมได้คำแนะนำมาจากพี่อัดครับประธานขอนแก่นก็คือแนะนำมาว่าสมมติว่าเรานั่งบอร์ดบริหารถ้าสมมติว่าเรานั่งทุกบอร์ดเนี่ยเราจะเหนื่อยเราจะไม่ไหวงั้นแบบถ้าสมมติว่าคนนี้ไปอบรมด้านเพศมาคนนี้ก็ไปเป็นบอร์ดด้านเพศนะบอร์ดจังหวัดด้านเพศคนนี้ทำเรื่อง road safety มาคนนี้ก็ไปนั่งบอร์ดเรื่องความปลอดภัยทางถนนแบบพยายามจะแบ่งกันให้ได้มากที่สุดแบบว่าให้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดเพราะว่าแต่ละคนก็ยังถนัดไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับด้วยความที่แบบสภาเด็กเรามาจากทุกอำเภอเนาะครับแบบบางคนก็อาจจะไม่ได้ถนัดบางอย่างผมเองผมอาจจะไม่ได้ถนัดเรื่อง road safety ขนาดนั้นเพราะผมก็แบบก็ไม่ใช่ไม่เชิงว่าไม่ใช่ทางที่ผมไม่อยากพัฒนานะครับก็คือแบบผมค่อนข้างเข้าใจยากในเรื่องความปลอดภัยทางถนนครับอันนี้ก็แบบผมอยากจะ
3: เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะใช่ไหม
4: ใช่ครับก็คือเป็นอีกหนึ่งนโยบายอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาจังหวัดครับ
3: นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของถือว่าเป็นประธานป้ายแดงนะเพิ่งเข้ามาพร้อมกับนี่เลยพร้อมกับครม.ชุดใหม่เลยนะฮะรัฐมนตรีคนใหม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่นะอันนี้กำลังดำเนินการกันอยู่ขณะนี้นะก็พูดถึงถ้าน้องๆที่ฟังรายการนะครับแล้วอยู่ที่มุกดาหารนะครับสนใจอยากจะเข้าร่วมทำกิจกรรมกับสภาเด็กจะมีช่องทางไหนบ้างครับ
4: ก็อย่างแรกนะครับก็ถ้าแบบที่เป็นประจักษ์เลยแล้วกันครับเพราะพวกช่วงนี้ผมกำลังพยายามอัปเดตข้อมูลทุกอย่างผ่านทาง Facebook แล้วก็ Instagram ครับ Facebook สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารนะครับตอนนี้โปรไฟล์ยังเป็นสีดำอยู่เป็นในผมเปลี่ยนในช่วงไว้อะไรแล้วกันครับและแบบผมยังไม่ได้เปลี่ยนกลับเพราะกำลังให้ทีมงานคณะทำงานครับเพราะผมเข้ามาผมก็เปิดคณะทำงานนะครับแล้วก็ให้ทีมงานกำลังช่วยกันพัฒนาโลโก้อยู่ว่าแบบเราจะใช้โลโก้ไหนเป็นแบบคอนเซปต์ของเราดีให้นึกถึงจังหวัดมุกดาหารนะครับก็ติดตามกันได้ที่ Facebook สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารนะครับก็คือเขียนเรียงกันเลยนะครับหรือว่าทาง IG ครับ cyc.mukdahar.official นะครับแล้วก็หรือว่าถ้าแบบไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ
3: ครับ
4: ต้องทิ้งไว้ได้เลยใช่ฮะ0095ครับ6523781นะครับก็สามารถติดต่อมาได้โดยตรงเลยครับถ้าว่างรับสายก็จะพยายามรับสายให้ได้มากที่สุดเลยครับ
3: นะครับนี่ก็เป็นช่องทางนะครับกับสภาเด็กและชนจังหวัดมุกดาหารครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารและก็เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารด้วยนะครับก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนเด็กเนาะอยากให้ฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับเสียงของเด็กนี้นะครับเด็กมุกดาหารจะฝากอะไรถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับเชิญครับ
4: ก็อาจจะฝากในหลายๆประเด็นแล้วกันครับในประเด็นแรกครับคอนเซปต์ของคำว่าเด็กคิดเด็กนำเด็กทำผู้ใหญ่หนุนตอนนี้ครับผมคิดว่าผมเด็กคิดเด็กทำเด็กนำและเหลือผู้ใหญ่หนุนครับตอนนี้ผมอยากได้ผู้ใหญ่ที่จะพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับผมอาจจะไม่ได้คาดหวังแล้วกันครับแต่ผมขอวิงวอนเลยครับก็คือแบบว่าอย่างเราทำโครงการใช่ไหมครับบางทีเราขาดผู้ใหญ่หนุนมาโครงการเราอาจจะไม่ได้สำเร็จไปได้ครับอย่างโครงการที่ผมทำมาง่ายๆเลยครับก็คือแบบเราทำไปแล้วบางทีเอกสารเรามั่วเราก็ต้องมีผู้ใหญ่ที่เข้ามาหนุนในเรื่องเอกสารของเราเพราะว่าท่านแกก็มีความรู้มากกว่าเราค่อนข้างสูงใช่ไหมครับอันนี้คือประเด็นแรกเลยกันครับเลยละกันนะครับอยากให้มีผู้ใหญ่ที่มาหนุนการทำกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนหรือว่าเด็กและเยาวชนในทุกแขนงเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายเด็กที่บกพร่องทางพิบกพร่องเด็กทั่วไปเด็กที่หลุดการศึกษานี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยากให้มีผู้ใหญ่ที่มาซัพพอร์ตในเรื่องนี้ครับในมุมมองของ Thailand Zero Drop Out ที่เป็นนโยบายของสภานักเรียนไทยระดับประเทศปีที่แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดปี2568หรือ69นี่แหละครับที่แบบเป็นเสนอนโยบายต่อทางกระทรวงศึกษาธิการผมคิดว่าเรื่องนี้ก็อยากฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าพาเด็กกลับสู่ห้องเรียนได้แล้วครับก็คือเด็กบางคนอยากที่จะเรียนต่อแต่ว่าเด็กไม่มีโอกาสได้เรียนต่อก็คือมันจะส่งผลไปถึงเรื่องความเสมอภาคด้วยครับความแบบเด็กควรจะได้รับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเด็กที่การศึกษาบังคับที่15ภาคบังคับคือม.3ใช่ไหมครับแต่บางทีเด็กม.ปลายอาจจะเรียนต่อระยะทางเขาอาจจะไม่ได้พร้อมที่จะไปเรียนพ่อแม่อาจจะไม่ได้สนับสนุนอันนี้อยากฝากท่านนายกรัฐมนตรีที่จะฟังเน็ตในคลิปนี้แล้วกันครับมาแก้ปัญหานี้ด้วยครับเพราะว่าในคิดว่าเด็กที่หลุดการศึกษาไปแบบบางคนขึ้นม.4หรือว่าแบบอาจจะไปต่อทางอาชีวะใช่ไหมครับเด็กคนนั้นก็อาจจะเรียนก็ได้ครับแต่ด้วยระยะทางที่แบบอาจจะไกลจากสถานศึกษานั้นอยากให้ท่านแบบ ร่วมแก้ปัญหานี้ว่าเราจะเอาเด็กเนี่ยที่แบบพร้อมที่จะโตไปพร้อมกับเราพร้อมที่จะมีอนาคตพร้อมที่จะมาพัฒนาประเทศในต่อไปเนี่ยเอาเด็กกลับมาห้องเรียนยังไงอันนี้ก็อยากเป็นขอเป็นแนวทางแล้วกันครับแบบว่าร่วมกันพัฒนาก็ได้เอาเด็กกลับสู่ห้องเรียนครับแล้วก็ผมอยากให้เสียงของเยาวชนครับมีความหมายมากกว่าแค่นโยบายครับบางทีแบบเราเสนอนโยบายไปแล้วใช่ไหมครับถ้าเราแบบเราเสนอนโยบายไปแล้วบางทีการนโยบายเราอาจจะไม่ได้ถูกนำมาใช้จริงบางทีผมก็คาดหวังแล้วกันครับแบบนโยบายที่ผมเคยพูดไปกับทางเวทีสิทธิเด็กบางทีแบบผมก็อาจจะยังไม่ได้เห็นเป็นเชิงประจักษ์มากด้วยความเป็นเชิงนโยบายนะครับเป็นยุทธศาสตร์แล้วก็อีกอันสุดท้ายแล้วกันครับที่ผมอยากจะฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีค่อนข้างจะฝากเยอะนิดนึงก็คืออยากให้เด็กและเยาวชนทุกคนครับมีพื้นที่ปลอดภัยในทุกมิติครับอันนี้คือผมได้รวบรวมข้อมูลมาจากทางสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารนะครับก็คือรวมคณะบริหารแล้วกันครับมาวิเคราะห์เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กครับก็คืออยากให้เด็กทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดครับมีสิทธิ์มีเสียงที่จะคิดมีสิทธิ์มีเสียงที่จะทำแล้วก็จะสอดคล้องไปกับผู้ใหญ่หนุนครับก็คือทำอะไรก็ได้แค่อยู่ภายใต้กรอบเกณฑ์กฎหมายแล้วก็เป็นคนที่แบบพร้อมที่จะพัฒนาประเทศไปด้วยกันอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากทางกระทรวงอะไรก็ได้ครับแบบหาพื้นที่ปลอดภัยให้เราทีว่าอยากให้เด็กและเยาวชนสะท้อนความคิดออกมาว่าเราต้องการอะไรจริงๆไม่ใช่แบบว่าให้แค่ตัวอย่างเนทเองก็อาจจะไม่ใช่ให้แค่เนทไปพูดบางทีเนทอาจจะไม่ได้สังเคราะห์ความคิดของทุกคนออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับแบบเนทก็เป็นคนความจำสั้นคนนึงนะครับก็อาจจะยังไม่ได้สังเคราะห์นโยบายของทุกคนออกมาได้อยากให้แบบเด็กทุกคนที่แบบอยู่อย่างน้อยแบบสถานศึกษาละคนก็ได้ชุมชนละคนก็ได้อย่างน้อยก็ให้มีเด็กมานั่งคุยกันหน่อยว่าความต้องการจริงๆเขาคืออะไรครับอันนี้คือทั้งหมดที่เนทอยากจะฝากถึงท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีครับ
3: ครับเนี่ยก็คือเสียงจากเด็กมุกดาหารนะครับประธานสภาเด็กเยาวชนแล้วก็นี่เราก็รู้จักน้องเนทนะครับธีรพัฒน์นะครับเนาะเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนนะครับก็ของจังหวัดมุกดาหารซึ่งก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อนะครับว่าในส่วนของสภาเด็กเยาวชนมุกดาหารจะเป็นอย่างไรต่อนะคงจะต้องติดตามกันนะครับก็เสียดายเวลาของเรานะครับก็หมดแล้วนะเนทนะฮะก็ขอบคุณนะครับสำหรับน้องเนทนะครับธีรพัฒน์ทัพวิเศษครับประธานสภาเด็กชนจังหวัดมุกดาหารร่วมพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะก็เดี๋ยวรอมีโครงการดีๆนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกันต่อนะเพื่อพี่ต้อยประสานจรฮะทำรายการสัญจรที่มุกดาหารนะก็เดี๋ยวจะไปประสานกับทางสภาเด็กเยาวชนจังหวัดมุกดาหารกันนะครับนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ร่วมรายการครับ
4: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับ
3: ครับ
5: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงสต็อปรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสถานีเด็กและสำนักข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมผู้ประกาศข่าวเด็กอาสาโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อประจำปี2569คุณสมบัติเด็กอายุ7ปีถึง15ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์.com ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กสเตชั่นจบข่าวเด็กหญิงปุญญวีเตชะโชติวิเศษอ่าน
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
2: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
3: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: ปิดค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษา4ภาษาสร้างเยาวชนชายแดนใต้สู่เวทีสากลศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดพิธีปิดกิจกรรมค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษาภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารประจำปีงบประมาณ2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจังหวัดยะลาหลังดำเนินกิจกรรมอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา10วันระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน2569ในการนี้นายนิกรเซ้งเถียนผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจากทั้ง4ค่ายภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษามาลายูภาษาอาหรับและภาษาจีนโดยมีดร.ขดดรีบินเซนประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.รวมถึงผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยฟาตอนีและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจในความสำเร็จของนักเรียนทุกคนกิจกรรมค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษาในครั้งนี้ดำเนินการใน4พื้นที่ได้แก่ค่ายภาษาจีนณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ายภาษามาลายูณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ายภาษาอังกฤษณมหาวิทยาลัยฟาตอนีและค่ายภาษาอาหรับณมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์โดยมีนักเรียนเข้าร่วมค่ายละ100คนรวมทั้งสิ้น400คนจากโรงเรียนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเชิงปฏิบัติการด้านภาษาทั้งการฟังพูดอ่านเขียนควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ตรงจากคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการยกระดับศักยภาพผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและทักษะการสื่อสารในระดับสากลอันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเสริมสร้างสังคมแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป
6: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
14: และ App Store
15: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
16: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
17: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
18: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะนำพืชทางเลือกพันธุ์ดีผลผลิตสูงเสนอสารคดีชุด Plant Alternative ตอนพริกใหญ่พันธุ์พิจิตร2พริกใหญ่เป็นวัตถุดิบในการผลิตซอสพริกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีพริกเป็นส่วนประกอบที่มีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 2,000 ล้านบาทและมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างไรก็ตามแม้พริกใหญ่จะเป็นพริกที่ตลาดมีความต้องการในปริมาณมากเพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบการผลิตซอสพริกแต่ที่ผ่านมายังขาดการพัฒนาพันธุ์พริกใหญ่ให้มีปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดโดยเฉพาะพริกใหญ่ที่มีรสชาติเผ็ดน้อยซึ่งเป็นพริกที่โรงงานผลิตซอสพริกมีความต้องการผลผลิตเป็นจำนวนมากกรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรได้ดำเนินการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พริกใหญ่เพื่อให้ได้พันธุ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โรงงานผลิตต้องการคือผลสุกมีสีแดงเข้มเนื้อหนาผลมีขนาดใหญ่ยาวและรสชาติเผ็ดน้อยการปรับปรุงพันธุ์พริกใหญ่ประสบความสำเร็จและผ่านการพิจารณาเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตรในปี2562ใช้ชื่อว่าพริกใหญ่พันธุ์พิจิตร2พริกใหญ่พันธุ์พิจิตร2ซึ่งมีลักษณะเด่นคือให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกรทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝนโดยในฤดูแล้งให้ผลผลิต 3,675 กิโลกรัมต่อไร่ฤดูฝนให้ผลผลิต 1,465 กิโลกรัมต่อไร่มีต้นสูง78เซนติเมตรทำให้สะดวกต่อการเก็บเกี่ยวมีผลยาวกว่าพริกพันธุ์อื่นๆโดยผลมีขนาดใหญ่ เนื้อหนาเฉลี่ย 1.9 มิลลิเมตรผลมีสีแดงเข้มและเผ็ดน้อยมีความทนทานต่อสภาพน้ำขังและสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าพันธุ์อื่นๆเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ปลูกในรุ่นต่อไปได้สนใจพริกใหญ่พันธุ์พิจิตร2สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรกรมวิชาการเกษตรโทรศัพท์056-990-040พืชทางเลือกพันธุ์ใหม่เพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทย
14: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
19: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2ในสตูดิโอบอยบัวบุญก้มหัวสวัสดี
20: สวัสดีครับ
21: สวัสดีค่ะ
20: ต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้อยู่กับผมพี่บอยและน้อง
21: น้องบัวบุญค่ะและพี่บอยด้วย
20: พี่บอยค่ะแม่อันนี้แนะนำตัวไปแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับเป็นการแข่งขันของคนพิการทางการเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นคิวของคนพิการนะครับทางจิตใจสติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติกนะคร
21: ับ ใช่ค่ะ
20: ตื่นเต้นไหม
21: ตื่นเต้นมากที่สุดเลยค่ะ
20: ครับผมและเชื่อว่าวันนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปลุ้นกันตอนนี้ไปพบกับกติกาของเราก่อนครับ
22: ในรอบมีเดียควิซโชว์นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่อัพสกิลขึ้นโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ1นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา1นาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด3คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
20: และนั่นคือกติกาของเราในรอบนี้นะครับรับประกันความเข้มข้นอย่างแน่นอนครับบัวบุญ
21: เพราะอะไรคะพี่บอย
20: เพราะว่ารอบนี้ทุกคนนะจะต้องทำการเฟ้นหาการแสดงที่ตัวเองนั้นถนัดมากที่สุดและต้องทำการอัพสกิลขึ้นไปเพื่อเป็นการสะสมคะแนนนะครับในรอบนี้จาก4คนเราจะคัดเหลือเพียงแ

0: ขอเช็คประวัติทั้งสามท่านหน่อยนี่ครับผมเอาละครับถ้าตอนนี้พร้อมแล้วไปพบกับผู้เข้าแข่งขันของเราในรอบนี้กันได้เลยครับ
1: เชิญเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะอยู่ชื่อเล่นกุ้งอิงนะคะ
3: สวัสดีครับผมชื่อกุญแจตอนเมทัศน์ภักดีคงครับ
4: สวัสดีครับพี่ตุ้มครับ
5: สวัสดีค่ะชื่อไออุ่นนะคะ
0: และนี่คือผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง4คนในรอบนี้นะครับแอบบอกก่อนนะวันนี้จาก4จะเหลือเพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับและตอนนี้การโชว์ของพวกเขาพร้อมอยู่แล้วครับพบกันได้ในช่วงของ Media Quiz Show และเป็นโชว์แรกของกุญแจซอนครับ
6: ขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Media Quiz Show
7: ไอ02กุญแจซอนเมทัศน์ภักดีคง
3: ครับนี่คือสถานที่ที่มาชมของจังหวัดชุมพรของเรือนการเที่ยวท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรนะครับนี่คือสถานที่มาชมของพระองค์ท่านเองนี่คือศาลล่างซึ่งเป็นสถานที่ที่มาชมของพระองค์ท่านครับแล้วก็นี่คือเรือรบหลวงของที่สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถ่ายรูปนะครับนี่คือสถานที่พิพิธภัณฑ์เหมือนกันแล้วก็นี่จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่ติดทับทะเลนะครับนี่คือกรมหลวงชุมพรครับนี่พิพิธภัณฑ์อยู่ตั้งอยู่บนสามบนนะครับนี่คือหาดไซรีนี่ครับหาดไซรีไปดูทิวทัศน์สวยไหมครับทุกคนนี่ครับอยากถ้าใครแบบมาเที่ยวชุมพรมาเที่ยวกันได้นะครับนี่คือเกาะรังนกเกาะรังนกที่เป็นเกาะที่มีรังนกคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยครับเป็นไงขอให้เดินทางสวยครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมีอีกก็คือนี่ครับกล้วยเล็บมือนางของชุมพรเป็นอบน้ำผึ้งครับอยู่ที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรครับอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ
0: ถามกรรมการของเราบ้างดีกว่าครับว่าไกด์ของเราคนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่อูครับเชิญครับ
8: พี่อูเชิญค่ะของน้องกุญแจซอนก็เป็นอีกปรากฏการณ์นึงเนาะที่เราได้เห็นความสามารถของน้องที่เป็นไกด์นำเที่ยวได้เลยเพราะว่าน้องมีการเตรียมการแสดงตรงเนี้ยที่ดีมากนะคะก็ชอบค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณพี่อูด้วยครับ
9: กุญแจซอนเตรียมตัวมาดีนะคะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยกุญแจซอนจำรายละเอียดได้เป๊ะมากแต่สิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะ คือการเปิดกุญแจซอนต้องไม่ลืมว่าเวลาที่เราจะเปิดเรื่องอะไรก็ตามนะคะเราควรจะต้องเปิดด้วยยังไงเช่นว่าวันนี้ผมจะนำเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะคือตรงนี้ต้องพูดให้ชัดเจนมากๆไม่ต้องรีบนะคะฝากตรงนี้ไว้ให้ปรับปรุงค่ะ
0: คุณต้องเหน่งนะครับ
10: คุณแจซอนอาจจะพูดช้าลงหน่อยแล้วเข้าใจว่าตื่นเต้นแล้วก็อาจจะหันมาสบตาเราสักนิดนึงหรือแบบหันมามองคุณผู้ฟังสักนิดนึงหรือคุณผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็จะไปโฟกัสกับหน้าจอแล้วเหมือนใช่เพราะว่ามันน่าสนใจทั้งรูปภาพน่าสนใจทั้งของเลยถ้าสมมติว่าเราเตรียมความพร้อมมาในระดับหนึ่งอะค่ะทันเชื่อว่าภายในระยะเวลา1นาทีอะเราจะกำหนดได้ว่าโอเคถึงช่วงนี้มันจะเป็นภาพนี้ถึงช่วงท้ายเราจะปิดจบประมาณนี้เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวก็จะช่วยให้คุณแจซอนอะมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นแล้วก็มั่นใจในการนำเสนอมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับขอบคุณทุกท่านนะครับเอาละครับและโชว์ถัดไปครับเป็นของน้องอุ๋งอิงครับ
11: ไอ
7: 01อุ๋งอิงพรชนกมีโชค
6: อุ๋งอิงใส่ชุดออกกำลังกายเล่นฮูลาฮูปตามจังหวะเพลงเธอใส่เอวหมุนฮูลาฮูปพร้อมยกมือเต้นและหมุนรอบตัวตามจังหวะเพลง

0: เดี๋ยวสอบถามกรรมการของเราดีกว่าว่าถูกใจมากน้อยขนาดไหนกรรมการต้องทานเชิญเลยครับ
1: Amazing มากคืออัพสกิลไปมากๆเพราะว่า

0: ่ให้มันหล่นเนี่ยก็คือยากอยู่แล้วแล้วแบบอันนี้คืออินเนอร์เขายังมาอีกนิดนึงถ้าสมมติว่าเขาล่อนเอวโดยที่เขาล่อนกับอันนี้คือจะแบบว้าวเกินไปมากเลยนะคะแต่ว่าแค่นี้ก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็เป็นโชว์ที่สนุกมากๆเลยค่ะ
1: พูดง่ายๆคือโชว์นี้มีจุดเริ่มต้นที่ดีมีการพัฒนาไปกราฟของโชว์มีการเคลื่อนไหวตลอดนะคะดีมากๆนิดเดียวเท่านั้นเองคือถ้าซ้อมจับเวลาแล้วก็ตอนจบหาลูกจบสักตรงหนึ่งให้อยู่ในเวลา1นาทีจะเพอร์เฟกต์เลยค่ะ
2: เป็นอีกโชว์หนึ่งที่เห็นว่าน้องอุ้งอิงมีทักษะในการใช้ฮูลาฮูปแล้วก็มีการฝึกฝนเป็นอย่างดีนะคะพร้อมที่จะแจกความสดใสและรอยยิ้มให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณพี่อู๋ครับผม
4: ขอบคุณค่ะ
3: และโชว์ถัดไป
4: และต่อไปพี่ตุ้มค่ะ
3: พี่ตุ้มครับผม
5: ไอ03ตุ้มอนุรักษ์จันรอด
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ผมไม่ได้มาขายของครับแต่วันนี้ผมอยากมาเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้กับคนพิการทุกท่านครับรายได้ทั้งหมดส่วนหนึ่งเราจะนำไปสู่การจ้างงานคนพิการครับเพื่อให้พวกเขามีรายได้ที่มั่นคงมีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมครับสินค้าที่ผมนำในวันนี้นะครับคือยางยืดเพื่อสุขภาพครับเป็นผลิตภัณฑ์ของคนพิการจากสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลกครับใช้งานง่ายใช้งานคล่องพกพาสะดวกไปที่ไหนก็ได้ครับที่สำคัญราคาเพียง99 บาทเท่านั้นครับทุกท่านอาจจะมองว่าสินค้าตัวนี้อาจจะเล็กดูธรรมดาแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าสินค้าตัวนี้มีพลังสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนพิการได้อย่างแน่นอนครับดังนั้นทุกท่านครับผมขอเชิญชวนทุกท่านก้าวเท้าขึ้นมาครับมาร่วมกันมาหยิบซื้อสินค้าตัวนี้เพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมและให้สังคมนี้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับขอบคุณมากครับ
3: หมดเวลาแม่อ่ะนี้เดี๋ยวลองไปถามกรรมการของเราหน่อยดีกว่าครับเชิญพี่ต้องเหน่งก่อนเลยครับผม
4: ต้องเหน่งค่ะ
1: หลังจากที่เกริ่นนำมาดีแล้วแล้วก็ปูมาดีแล้วทั้งหมดคือยางยืดเนี้ยคืออะไรจริงๆแล้วน่าจะนำเสนอสักนิดนึงว่ายางยืดนี้เพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านที่ซื้อไปจะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็วิธีนำเสนอสั้นๆสักไม่กี่วินาทีก็พอนะคะแล้วก็บอกว่าที่เหลือก็สามารถดูตามได้ในแผ่นพับที่ให้ไปด้วยนะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นเองก็จะทำให้การนำเสนอนี้สมบูรณ์แบบนะคะฝากไว้ให้ไปพัฒนานะคะ
0: สิ่งที่ท่านอยากเสริมก็คือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นกับเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเปลี่ยนจากการที่เราอาจจะไม่ต้องเดินบ่อยมากนักแต่ว่าเปลี่ยนกับการอยู่กับที่เราก็อาจจะลองหยิบยางยืดอ่ะมายืดดูก็ได้การได้เห็นวิธีการเล่นมันทำให้คนอยากที่จะเล่นแล้วก็อยากที่จะแบบไปซื้อเลยด้วยราคาด้วยคุณค่าด้วยการที่เราจะได้สนับสนุนคนพิการแล้วก็ด้วยการเห็นว่าหูมันแบบหลากหลายสีแล้วมันยืดได้เยอะมากมันน่าจะสร้างกล้ามเนื้อมันทำให้คนเห็นภาพมากขึ้นใช้จากสิ่งของที่มันตั้งอยู่เฉยๆอะค่ะให้เป็นประโยชน์ในการนำเสนอก็จะทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นค่ะ
2: ดูแล้วคือสินค้าน่าสนใจแต่ว่าถ้าพี่ตุ้มสาธิตให้เขาเห็นเลยว่าทำอะไรได้บ้างจากที่เราอยากซื้อเนี่ยมันเป็นการส่งต่อได้อีกที่พี่ตุ้มบอกว่าสามารถช่วยคนพิการต่อได้อีกเพราะว่าเป็นสินค้าของคนพิการเองตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่เราอยากจะซื้อเพราะว่าใช้ได้แล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลือให้กับคนพิการต่ออันนี้ก็เป็น2จุดประเด็น2ที่ที่น่าสนใจแล้วก็พี่ตุ้มก็น่าจะต่อยอดในการฝึกฝนในการพูดแล้วก็สื่อสารให้กับคนทั่วไปได้รับรู้ว่าของสิ่งนี้มันดียังไงค่ะ
3: ครับขอบคุณครับผมเอาละครับและสำหรับการแสดงโชว์ถัดไปครับเป็นของน้องไออุ่นครับ
5: ไอ05ไออุ่นไออุ่นองอาจเกียรติยศ
7: สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงไออุ่นอยากเต้นนะคะได้ดูฝนมีมาตินูนแล้วก็มันจับเต่าด้วยนะคะเต็มมากที่ภาคอีสานค่ะเต็มน่ารักจนไออุ่นน่ารักไปหมดเลยค่ะ
8: ไออุ่นใส่ชุดชาวนาเต้นตามจังหวะเพลง

0: เดี๋ยวไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเรากันหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มที่ใครก่อนดีจ๊ะ
1: เอาค่ะพี่อู๋ค่ะ
0: พี่อู๋ก่อนเลยครับผม
2: น้องไออุ่นก็มีการเปิดจั่วหัวมาด้วยนะคะมีเปิดรายการมาว่าไออุ่นอยากเต้นก็ทำให้กรรมการอยากเห็นแล้วว่าไออุ่นเต้นยังไงก็เป็นการแสดงที่น่ารักแล้วก็ส่งความสุขให้กับผู้ชมได้ทุกคนนะคะ
0: ขอบคุณพี่อุ่นครับ
3: เป็นโชว์ที่น่ารักนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ในแง่ที่ว่ามีการเกริ่นบอกก่อนว่าต่อไปจะเป็นอะไรนะคะให้เราได้เข้าใจจริงๆถ้าเราจับเวลาให้พอดี1นาทีแล้วก็คิดท่าจบให้ลงเป๊ะๆ เลยเนี่ยโชว์นี้จะสมบูรณ์มาก
0: ๆขอบคุณครับผม
4: ขอชื่นชมในไหวพริบแล้วก็ขอชื่นชมในการเอาคำแนะนำต่างๆมาพัฒนาค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นโชว์ที่น่ารักแล้วก็น่าติดตามมากๆค่ะ
0: ขอบคุณพี่ธันนี่ด้วยเอาล่ะครับและนี่คือโชว์สุดพิเศษของน้องไออุ่นครับ
5: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
0: คุณผู้ชมครับและนั่นคือโชว์ในรอบเก็บคะแนนของเราในรอบนี้นะครับผมต้องบอกว่าแต่ละคนนั้นงัดเอาการอัพสกิลขึ้นมาเป็นอย่างดีเลยถูกใจไหม
1: ถูกใจมากเลยค่ะ
0: รอบนี้นะฮะยังเป็นรอบที่สามารถเก็บคะแนนได้ก็คือการตอบคำถามนะครับและคำถามของเราครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: และรอบนี้มีความพิเศษหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเราจะมีผู้ที่ดูแลหรือว่าผู้ปกครองนั้นเข้ามาร่วมพูดคุยให้คำปรึกษาเป็นไกด์ไลน์ให้กับน้องๆของเราได้ด้วยนะครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวทีละท่านก่อนเลยครับเชิญครับ
1: เชิญค่ะ
6: สวัสดีค่ะชื่อแม่นกค่ะคุณแม่ของน้องอุ้งอิงค่ะ
7: สวัสดีค่ะแม่จีนะคะคุณแม่ของน้องกุญแจซอนค่ะ
8: สวัสดีค่ะแม่ของตุ้มชื่อสายลมค่ะ
9: สวัสดีค่ะทิติพรนะคะแม่ของไออุ่นค่ะ
0: เอาละครับสำหรับคำถามในรอบนี้ต้องทำงานกันเป็นทีมแล้วนะครับค
1: ุ
0: ณแม่คุณลูกนะครับแม่นกกับอุ้งอิงพร้อมนะครับเป็นคำถามต่อเนื่องฟังแล้วตอบได้เลยนะครับผมเอาละครับคำถามนี้คำถามแรกครับสิทธิคนพิการทางการศึกษาให้เรียนฟรีตั้งแต่ระดับใดจนถึงระดับใดครับมีเวลา1นาทีเริ่มครับ
1: เชิญค่ะ
6: เรียนฟรีตั้งแต่ระดับไหนที่หนูบอกกับแม่เรียนฟรีถึงไหนลูกพูดเลยลูกพูด
0: ระดับไหนฮะตอบได้เลยครับพูดได้เลยครับผม
10: เสียค่าจ่ายค่ะ
0: ครับระดับไหนครับผม
6: ระดับไหนลูกเรียนจนถึงไหนเรียนตั้งแต่ไหนที่หนูพูดกับแม่เรียนตั้งแต
10: ่ดับ
6: เรียนตั้งแต่
10: ดับ
6: หนูเรียนเนอะหนูเรียนนะ
10: ลู
6: กเออรู้แล้วลูกที่หนูบอกอะเรียนถึงระดับไหนเรียนตั้งแต่เริ่มอะไรลูกเรียนตั้งแต่หนูเรียนพูดออกมาลูกพูดออกมาจนถึงอะไรลูก
10: พูดถึง
6: อะไรคิดดีใจเย็นใจเย็น
0: ครับเวลาผ่านไปแล้วครับ
1: แล้ว
6: ค่ะจนถึงไหนลูกจนถึงไหนลูกสอนรามเรียนจบอะไร
10: ปริญญาโท
6: เอาใหม่ลูกเอาใหม
10: ่ปริญญาโท
6: ไม่ใช่ลูกเอาใหม่
0: ขอเฉลยนะครับตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญานะฮะปริญญาตรีนะครับผม
6: ใช่ไหมลูก
0: และคำถามต่อเนื่องหน่อยนะครับปริญญาตรีเนี่ยเขาเปิดสอนหลักสูตรหรือว่าคณะใดบ้างครับ
6: หลักสูตร
0: แม่ตีกุญแจซอนนะครับถ้าพร้อมแล้ว1นาทีจับเวลา
11: ครับผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งแต่แรกเกิดครับตั้งแต่เรื่องแรกเรื่องพิการก่อนแล้วก็จนถึงปริญญาตรีขอรับ
0: แล้วฮะอันนี้ถูกต้องนะครับถึงปริญญาตรีนะครับผมคำถามเลยฮะและในปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรหรือคณะใดบ้าง
11: ที่ผมรู้ก็คือมีศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ศึกษาศาสตร์แล้วก็นี่คือสาขาในรับเงินหนุนที่ขาดแคลนและสาขาที่ขาดแคลนอื่นๆเช่นสารสนเทศพยาบาลแพทย์แล้วก็สัตวแพทย์ครับแล้วก็มีคำถามอื่นอีกไหมได้ๆแล้วก็อะไรอย่างนี้เกษตรศาสตร์แล้วก็เนื่องอีกดีๆแล้วก็เป็นนิเทศศาสตร์ครับทุกคณะเลยครับที่เราครอบเข้ากรรมการครับขอบคุณครับ
0: หมดนะฮะหมดแล้วนะครับผมครับเวลายังมีอยู
1: ่หมด
0: เวลาโอ้โหคุณตุ้มคุณแม่สายลมมีเวลาให้1
1: นาที
0: ถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
1: เชิญเลยค่ะ
12: ครับ
8: ตุ้มจบ
12: สมัครสิทธิทางการศึกษาสมัครคนพิการนะครับเฮ้ยแม่จำไม่ค่อยได้แม่บ้านไหนดิ
8: ตั้งแต่
12: ไหนนะ
8: อนุบาล
12: อ๋อตั้งแต่อนุบาลผมนึกออกแล้ว10ปีคนพิการเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาตรีในการเรียนฟรีเนอร์พบความพิการก็มีความพิการตั้งแต่เด็ก 3
0: เอาละครับจนถึงปริญญาตรีนะครับคำถามถามต่อนะครับในปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรหรือคณะใดบ้าง
12: คณะสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์แพทยศาสตร์เกษตรศาสตร
5: ์พี่ต้องเน่งน้องทันลุ้นคำตอบ
12: อุตสาหกรรม
13: อย่าถามแม่นะแม่ไม่รู้เลย
12: ครับแม่เอาครับได้ใช่ไหมครับจะได้ไหมเหรอ
0: ยังมีเวลาอยู่นะครับ
12: สังคมศาสตร์คณิตศาสตร์แพทย์ไม่ออกครับ
0: ยังพอมีเวลาอยู่ครับ
13: หมดเวลา
0: หมดเวลาครับผมแม่นกน้องไออุ่น1นาทีพร้อมแล้ว
13: พร้อมแล้ว
0: จับเวลา
13: ค่ะ
14: ไออุ่นหนูได้เรียนฟรีตั้งแต่ชั้นอะไรคะ
15: 1ถึง4ค่ะ
14: ชั้นอะไรชั้น
15: ชั้น6ค่ะ
14: เรียนชั้นอะไร
15: เรียนชั้น4
0: ตั้งแต่ไหนถึงไหนครับ
14: โรงเรียน
15: โรงเรียนชุลาดอสแก
14: อันนั้นคือชั้นอะไร
15: ชั้น1ถึงม .6 ป .6 ค่ะ
14: แล้วชั้นตอนมัธยมปลายเรียนที่โรงเรียนอะไรคะ
15: เรียนที่โรงเรียนพิบูลมังสาสารค่ะ
0: คำตอบในนี้คือเป็นปริญญาตรีนะครับอนุบาลถึงปริญญาตรีนะครับถามต่อนะครับในปริญญาตรีเนี่ยเปิดสอนหลักสูตรหรือคณะใดบ้างครับพอทราบไหมครับ
14: ปริญญาตรีหนูเรียนจบคณะอะไรมาคะ
15: จบคณะหักกรรมศาสตร์ค่ะ
14: ก็คือว่าปริญญาตรีมีสอนคณะคากรรมศาสตร
0: ์มีอื่นอีกไหมครับคุณแม่
14: ให้แม่ตอบได้ด้วยใช่ไหม
0: ตอบได้หมดเลยครับทุกคณะเลยครับ
14: อ๋อเหรอ
0: ที่เปิด
14: ก็การ
0: หมดเวลาลุ้นกันเต็มที
13: ่มากเลย
0: นะครับและนี่คือคู่สุดท้ายของเรานะครับน้องไออุ่นกับคุณแม่นกครับต้องบอกว่าคำถามนี้แอบเข้มข้นอยู่เหมือนกันเลยนะครับน้องทันฮะเป็นยังไงครับรอบนี้ครับคำถาม
4: ก็รอบนี้ลุ้นกันทุกครอบครัวเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่มันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานซึ่งก็เชื่อว่าผู้ปกครองแล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะทราบดีอยู่แล้วเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็คือศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีเลยแล้วก็บางท่านนี้ก็คือมีการแบบว่าให้รายละเอียดชื่อคณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ได้เห็นในมุมมองของการช่วยเหลือในครอบครัวแล้วก็ได้เห็นถึงการใส่ใจในความรักแล้วก็ให้เรียกว่าให้การเข้าถึงการศึกษากับลูกๆภายใต้ข้อจำกัดที่พวกเขาอาจจะมีอยู่ค่ะ
0: ขอบคุณทุกท่านค่ะพี่ต้องเหม่งครับ
3: เอาจริงๆนะคำถามที่1คิดว่าทุกท่านทราบแต่พอตื่นเต้นปุ๊บมันจะหายไปเพราะว่าเราย้ำเรื่องสิทธิของคนพิการมาหลายครั้งมากแล้วก็สิทธิทางการศึกษาเราพูดกันมาหลายครั้งแล้วคิดว่าทุกท่านทราบดีแน่นอนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ความตื่นเต้นบางทีก็ทำให้เราหลงลืมไปบ้างนะคะแต่มีอะไรก็โทร1300ได้
0: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับผมและสุดท้ายนะครับเราจะไปฟังทั้งคอมเมนต์นะครับแล้วก็คำตอบแบบตรงประเด็นจากพี่อู๋ครับ
16: ในเรื่องของสิทธิในการศึกษาเนี่ยก็ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงอว.หรือว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยก็ให้ความสำคัญแล้วก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของคนพิการโดยตรงทุกคนนะคะตรงนี้เนี่ย เราให้การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นขั้นพื้นฐานก็คือประถมวัยจนถึงระดับปริญญาตรีนะคะแล้วก็ในตรงส่วนนี้เนี่ยคนพิการจะได้รับการเรียนฟรีแต่ในระดับของปริญญาตรีเนี่ยกระทรวงอว.ก็จะมีประกาศออกมานะคะว่าในแต่ละสาขาวิชาหรือว่าหลักสูตรที่จะเรียนเนี่ยก็จะมีเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการที่จะเรียนฟรีตรงนี้ด้วยแต่ว่าแต่ละเงินอุดหนุนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญหรือว่าขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการศึกษาในสาขานั้นๆหรือว่าหลักสูตรนั้นๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณคอมเมนต์ของพี่อู๋นะครับแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยนะครับผมถึงช่วงเวลาแห่งความหนักใจอีกแล้วครับ
13: ใช่ค่ะ
0: เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องคัดเอาคนเข้ารอบถัดไปเพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับ
13: ใช่ค่ะ
0: จะมี1คนที่ต้องกลับบ้านไปก่อนเป็นไงฮะลุ้นนะ
17: ลุ้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะ
0: เอาจริงๆอยากให้เข้าทุกคนเลยนะครับบัวบุญนะฮะและผมจะขอประกาศนะครับ3รายชื่อต่อไปนี้เข้าสู่รอบถัดไปครับคนแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป ขอแสดงความยินดีกับ
5: อุ้งอิงยืนนิ่งกุญแจซอนตุ้มไออุ่นยืนก้มหน้า
0: ตุ้มครับ
5: ตุ้มยกมือไหว
0: ้กุญแจซอนครับ
5: กุญแจซอนยิ้มแป้นยกมือไหว้
0: เอาละฮะตอนนี้ผู้ชายเข้า2ต้องคัดจากผู้หญิงทั้ง2คนเหลือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น
10: ใช่ค่ะ
0: รายชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้คือผู้ที่ผ่านเข้ารอบนะครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปคนสุดท้ายขอแสดงความยินดีกับ
5: ไออุ่นยืนลุ้นก้มหน้าตัวเกรงอุ้งอิงประสานมือยืนนิ่ง
0: ไออุ่นครับขอแสดงความยินดีกับทั้ง3คนด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับน้องอุ้งอิงสักครั้งนึงนะครับผมสุดยอดมากเลยครับอุ้งอิงครับและผมเชื่อว่าวันนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของอุ้งอิงแล้วนะครับว่าเขาทำได้นะฮะและถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญนะครับผมเชื่อว่ายังมีอีก3ท่านที่อยากจะพูดคุยกับพวกเราเป็นการแนะนำทิ้งท้ายในวันนี้นะครับผมขอเป็นเชิญฮะกรรมการของเราทั้ง3ท่านครับ
4: ต่อให้แม้ว่าจะไม่ได้ไปต่อในรายการเนาะแต่ว่าอุ้งอิงเก่งมากๆอยากให้ชื่นชมในตัวเองแล้วก็พี่เชื่อว่าออกไปอ่ะอุ้งอิงก็จะได้พัฒนาทักษะอื่นๆอีกมากขึ้นแล้วก็ไว้มีโอกาสเราได้แบบมาพบกันใหม่สำหรับการแสดงพี่ก็จะรอชมการแสดงของอุ้งอิงในครั้งถัดไปถ้าเรามีโอกาสได้เจอกันอีกนะคะ
16: ของน้องอุ้งอิงน้องมีความเต็มที่ในการแสดงแล้วก็พี่มองว่าหนูสามารถต่อยอดในการแสดงของหนูได้อีกเนาะอยากเห็นในครั้งหน้าของหนูว่าจะมีอะไรมานำเสนอถ้าหนูเข้ามาเวทีนี้อีกก็ยินดีต้อนรับที่จะมาพัฒนาแล้วก็มาเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมกันนะคะ
3: อย่างไรก็ตามก็ต้องขอบคุณทั้ง4ท่านที่แสดงความสามารถแสดงทักษะด้วยความสุขในทุกๆโชว์นะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมด้วยขอบคุณมากๆค่ะ
0: ขอบคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับส่วนครั้งหน้านะครับเราจะกลับมาให้กำลังใจนะครับสำหรับคนหูหนวกกันนะครับสำหรับการคัดเข้ารอบต่อไปนะครับติดตามรายการของเราได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 นทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดรักสืบซีซั่น2วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกริติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ผาติยุทธใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัด
18: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
19: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
20: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
21: English please press 1
22: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
23: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
24: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
25: Tab to Read
24: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
25: Play Store และ App Store
23: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
24: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
26: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้เอาหนังสือเล่มนี้มารีวิวให้ท่านฟังนะครับหนังสือชื่อคิดแล้วต้องรวยนะครับเป็นหนังสือแปลนะครับThink and Go Rich เป็นชื่อภาษาอังกฤษหลายคนคงเคยได้ยินชื่อหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวผมก็เคยอ่านเล่มภาษาอังกฤษมาแล้วแต่ว่าเล่มนี้เขียนโดยนโปเลียนฮิลเนาะแต่เล่มนี้ได้มาจากพี่ไพบูลย์นะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่โรงเรียนสวนกุหลาบต้องเรียกว่ารุ่นคุณพ่อเลยดีกว่านะเพราะพี่ไพบูลย์อายุอ่อนกว่าคุณพ่อผมแค่ปีเดียวนะครับ80กว่าแล้วแต่พี่โกแอคทีฟมากๆแล้วก็เขียนแล้วก็แปลหนังสือเยอะมากนะครับแล้วก็เล่มนี้ก็ที่เคยเล่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ไปงานศิษย์เก่าสวนกุหลาบนะครับก็ไปพูดคุยกันเรื่องหนังสือเล่มนี้คราวนี้เนื่องจากผมอ่าน Think and Go Rich มานานแล้วคาดว่าคิดว่านะน่าจะก่อนทำพอดแคสต์8ปีที่แล้วอีกก็เลยยังไม่มีโอกาสได้มารีวิวเลยก็เลยถือโอกาสรอบนี้มารีวิวนะครับอ่านแล้วได้ข้อคิดมาทั้งหมด29ข้อน่าจะแบ่งเป็น2ตอนดีกว่าเพราะว่าถ้าตอนเดียวมันจะยาวเกินไปผมเล่าที่มาที่ไปของหนังสืออีกนิดนึงนะครับนโปเลียนฮิลเนี่ยเป็นนักเขียนซึ่งไปสัมภาษณ์คนที่ประสบความสำเร็จในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนมากเลยแล้วก็มาเขียนเป็นคล้ายๆหลักการแห่งความสำเร็จคล้ายๆแบบนั้นนะครับผมอ่านแล้วได้ข้อคิดข้อแรกนะครับซึ่งพี่ไพบูลย์เองซึ่งเป็นคนแปลเนี่ยก็วันก่อนก็พูดถึงเรื่องนี้คือเวลาเราได้ยินชื่อ Think and Go Rich หรือคิดแล้วต้องรวยมันจะอาจจะแปลความหมายผิดว่าเรานั่งคิดอยู่ที่บ้านเช่นฉันอยากจะรวยนะแล้วพรุ่งนี้ฉันก็จะรวยซึ่งหลายคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเองแนวกดแรงดึงดูดก็จะรู้สึกว่ามันไม่เป็นวิทยาศาสตร์เอาซะเลยคิดแล้วแล้วมันจะรวยได้ยังไงคุณคิดถ้าคุณแค่คิดคุณก็รวยทุกคนก็รวยกันไปหมดแล้วสิจริงๆหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกแบบนั้นนะครับมันคือคิดแล้วต้องทำครับถึงจะรวยนั้นคำว่าคิดแล้วต้องรวยเนี่ยมันมีจุด3จุดอยู่ตรงกลางก็คือต้องทำด้วยถ้าคุณคิดมีไอเดียแล้วคุณไม่ทำอ่ะซึ่งหลายคนเป็นแบบนั้นโอกาสที่จะรวยก็น้อยนะครับหรือแทบไม่มีเลยเพราะคุณไม่ลงมือทำข้อ2ครับก่อนที่เราจะสำเร็จเนี่ยเราต้องพ่ายแพ้หรือล้มเหลวชั่วคราวก่อนคือผมเชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนเนี่ยเกือบทุกคนก็ได้อะผมไม่ได้รู้จักคนประสบความสำเร็จ 100% คือเราต้องเจอความพ่ายแพ้บ้างจะเล็กจะใหญ่จะมากจะน้อยความล้มเหลวบ้างแต่ว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องชั่วคราวฮะคุณว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กที่ประสบความสำเร็จกับ Facebook เนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มทำ Facebook ครั้งแรกแล้วสำเร็จเลยหรือเปล่าผมว่าไม่นะผมว่าเขาทำอะไรมาหลายๆอย่างแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้ประวัติเขาเรื่องนั้นเพราะว่าเราไปสนใจเขาเฉพาะ Facebook นะบางคนก็จะบอกว่าเนี่ยผมทำธุรกิจแรกก็สำเร็จเลยใช่แต่ว่าก่อนที่คุณจะมาทำธุรกิจแรกอ่ะคุณไม่เคยทำอะไรล้มเหลวมาก่อนเลยในชีวิตหรอผมเชื่อว่ามันต้องเคยอ่ะมนุษย์ทั่วไปอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นกลับกันนะเราจึงสามารถที่จะให้กำลังใจตัวเองได้ว่าถ้าคุณเคยพ่ายแพ้คุณเคยล้มเหลวเรื่องพวกนี้คือเรื่องชั่วคราวคุณพัฒนาตัวเองคุณจะเก่งขึ้นคุณจะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นข้อ3ถ้าเรามีความปรารถนามีความต้องการเราก็จะมุ่งมั่นฟันฝ่าให้ได้สิ่งนั้นมาบางคนบอกใช่นะผมปรารถนาผมต้องการแต่ผมไม่เห็นมุ่งมั่นเลยอาจารย์แปลว่าอะไรรู้ป่ะความปรารถนาหรือความต้องการของคุณมันน้อยไปครับอย่างผมยกตัวอย่างผมก็ได้ครับผมอยากลดน้ำหนักเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยได้ลดสักเท่าไหร่เพราะมันยังมีความปรารถนาหรือความต้องการไม่มากพอหลายคนลดน้ำหนักได้เยอะมากนะครับก่อนแต่งงานเพราะว่าความปรารถนาความต้องการที่จะหล่อหรือจะสวยในวันแต่งงานมันสูงมากไงเรามุ่งมั่นฟันฝ่าจนได้แหละมันไม่ได้ยากเกินความสามารถเราหรอกข้อ4จุดอ่อนที่สำคัญของเราเนี่ยคือเรามักจะมีความเชื่อหรือยึดติดอยู่คำว่าเป็นไปไม่ได้ในเกือบทุกเรื่อง ทำธุรกิจเป็นไปไม่ได้หรอกเขียนหนังสือเป็นไปไม่ได้ทำพอดแคสต์เป็นไปไม่ได้เป็นวิทยากรเป็นไปไม่ได้เพราะเราเป็นไปไม่ได้หมดมันก็จบนี่คือจุดอ่อนถ้าคนอื่นทำได้มันก็แปลว่ามันเป็นไปได้ผมไม่ได้บอกว่าง่ายนะคำว่าเป็นไปได้ไม่ได้แปลว่าจะเขียนหนังสือก็เขียนเลยง่ายนิดเดียวจะทำอะไรก็ง่ายหมดประสบความสำเร็จทั้งธุรกิจก็ง่ายหมดไม่ใช่แต่มันคำว่ายากกับเป็นไปไม่ได้มันคนละคำกันนะเป็นไปไม่ได้นี่ไม่ต้องทำเลยนะเป็นไปไม่ได้มันต้องพระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกอันนี้เป็นไปไม่ได้ถูกป่ะแต่คำว่ายากคุณศึกษาแล้วมันจะเริ่มง่ายขึ้นผมไม่ได้เน้นให้คุณเสี่ยงหรือว่าลงทุนโดยไม่คิดอะไรไม่ใช่แต่อย่าเอาคำว่าเป็นไปไม่ได้มาปิดกั้นแล้วผมก็รู้นะที่มีคนบอกว่าผมทำได้คุณก็ทำได้มันไม่จริงเพราะว่าบริบทไม่เหมือนกันเพียงแต่ถ้ามันมีคนคนหนึ่งทำเรื่องนั้นได้เนี่ยเกิดตอนเกิดมาเขาก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นถูกไหมเราศึกษาจากเขาสิครับไม่ได้แปลว่าเราจะทำได้ดีเท่าเขาหรือต้องดีกว่าเขาไม่เกี่ยวแต่เราศึกษาดูว่ามันใช่เราไหมเอาถ้าใช่เราก็มีโอกาสแล้วนะครับมาดูข้อคิดข้อถัดไปนะครับข้อ5อยากได้ความมั่งคั่งเนี่ยเขามีกระบวนการทั้งหมด6กระบวนการดังต่อไปนี้ครับ1คือกำหนดเงินที่อยากได้ชัดเจนอย่าบอกว่ารวยรวยเท่าไหร่1ล้าน10ล้าน100ล้าน1,000ล้านบอกมาเลย2ตอบให้ได้ว่าจะเอาเงินนั้นไปทำอะไรครับคุณมีเงิน10ล้านเอาไปทำอะไร100ล้านเอาไปทำอะไรบางคนเนี่ยตั้งเป้าไว้แบบโหอยากมีเงินไป10,000ล้านถามจริงเหรอว่าคุณจะไปทำอะไรครับ10,000ล้านเอาไว้เก็บคือทำไมต้องถามนะข้อนี้ผมขยายความนิดนึงคือถ้าเกิดคุณได้พันล้านแล้วคุณอยากได้10,000ล้านเนี่ยผมไม่ได้ว่าผิดนะแต่คุณเอาสุขภาพคุณไปแลกเพื่อมาเอามาอีก9,000ล้านเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะเพราะว่า1,000ล้านคุณมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายแล้วอ่ะพูด1,000ล้าน10,000ล้านมันอาจจะเกินตัวเกินไปนะสมมุติว่าคุณอยากมีเงิน100ล้านเนี่ยทั้งนี้จริงอ่ะคุณมีเงิน50ล้านก็อาจจะสบายไปแล้วกับลูกกับอะไรครอบครัวทั้งหมดแฮปปี้แล้วกับอีก50ล้านนี่คุณนอกพลังกายพลังใจแล้วบางทีสุขภาพไปแลกเนี่ยคุ้มเหรอคุ้มเหรอถ้าคุ้มก็ทำนะครับคุณต้องบอกให้ได้คุณจะเอาเงินไปทำอะไร3กำหนดวันเวลาที่จะได้เงินนั้นอย่างชัดเจนกำหนดทำไมไม่งั้นมันก็เป็นความฝันเลื่อนลอยฮะจะได้50ล้านภายในอายุจุดๆๆก็ว่าไปภายในปีอะไรก็ใส่ไปติ้งเรียบร้อยต้องทำถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็4กำหนดแผนงานเพื่อจะได้เงินนั้นเห็นไหมครับหนังสือมันไม่ใช่แบบคิดดึงดูดเฉยๆแล้วนั่งวันนึงเงินมันก็โอนเข้ามาบัญชีเรา50ล้านอะไรเงี้ยอันนี้มันเพ้อฝันคุณก็คิดเลย50ล้านคุณไปทำงานประจำคงยากก็อาจจะต้องคิดแล้วคุณอาจจะไม่ได้บอกห้ามทำงานประจำนะแต่คุณอาจจะทำผู้ประกอบการมันหยุดไหมคุณอาจจะศึกษาเรื่องการลงทุนไหมข้อ5เขียนรายละเอียดทุกอย่างให้ชัดเจนครับทำอะไรบอกลงทุนแล้วจบไม่ได้ลงทุนอะไรครับขั้นตอน1 2 3 4 5คืออะไรครับแล้วข้อ6นะอ่านรายการต่างๆที่เราเขียนในข้อ5ดังๆทุกวันอย่างน้อยเวลา2ครั้งให้มันจำเข้าไปในจิตใต้สำนึกเราครับว่าเราต้องทำเรื่องนี้ทำเรื่องนี้ทำเรื่องนี้ทำเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะลุกขึ้นมาทำสิ่งเหล่านี้แล้วพอเราทำโอกาสที่เราจะได้มันก็จะสูงขึ้นข้อ6ครับในความล้มเหลวในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีเมล็ดพันธุ์ของความสำเร็จปนอยู่เสมอถ้าเราเชื่อว่าความล้มเหลวมันเป็นเส้นทางไปสู่ความสำเร็จอะทุกครั้งที่เราล้มนะลุกขึ้นมาฝุ่นปัดอะไรซะแน่นอนเจ็บล้มไม่มีใครอยากล้มเจ็บแต่นั่นแหละเรากำลังก้าวใกล้เข้าไปทุกทีกับความสำเร็จบอกตัวเองแบบนั้นแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าไปล้มหนักถูกไหมเพราะนั้นผมก็เป็นคนที่ไม่ชอบการเสี่ยงแบบ all nothing ก็คือถ้าได้เลยถ้าไม่ได้เจ๊ง10ปีก็ฟื้นขึ้นมาลำบากอย่างเงี้ยผมจะไม่ทำถ้าล้มแบบนั้นมันล้มแล้วมันเจ็บแล้วมันลุกขึ้นมาเดินยากนะครับข้อ7อยากทำให้เกิดศรัทธาคืออะไรครับความเชื่ออย่างแรงกล้านะเราต้องทำซ้ำตอกย้ำพร่ำเตือนกระตุ้นจิตสำนึกอยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นคุณบอกกับตัวเองว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถเพราะถ้าเกิด จิตใต้สำนึกคุณไม่เชื่อว่าคุณมีความสามารถหรือไม่เชื่อว่าคุณมีคุณค่าเพียงพอเนี่ยคุณจะไม่ทำอะไรครับเพราะว่าธุรกิจยาเลยไม่ใช่ของเราหรอกอันนี้ฉันก็ทำไม่ได้อันนั้นฉันก็ทำไม่ได้เพราะว่าจิตใต้สำนึกมันถูกปลูกฝังซึ่งตอนเด็กๆอ่ะเราอาจจะถูกผู้ใหญ่ปรามาสซึ่งผู้ใหญ่ก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะเขาก็อาจจะพูดคำๆก็ได้หรือเฮ้ยแกมันหัวทึบแกมันหัวทึบเราจำอ่ะว่าเรามันเหิดหัวทึบแน่ๆเลยไม่ทำอะไรดีกว่าไม่เอาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ได้ถึงตอนเด็กๆเราถูกฝังมาแล้วก็ทำซ้ำตอกย้ำพร่ำเตือนกระตุ้นจิตสำนึกพูดจาดีๆให้กำลังใจตัวเองเดี๋ยวศรัทธามาความเชื่อมาพอความเชื่อมาคุณกล้าลุยข้อ8ความมั่งคั่งเริ่มจากความคิดเสมอเห็นไหม Think and go rich ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ไหวคุณไม่ได้คุณไม่ได้เรื่องมันมั่งคั่งยากไงคุณต้องคิดว่าคุณได้ก่อนคิดว่ามีหนทางก่อนมีความหวังก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณคิดได้แบบนั้นเนี่ยความมั่งคั่งก็อาจจะเริ่มต้นเข้ามาเพราะว่าเราจะกล้าทำแล้วพอคิดแล้วต้องทำถึงรวยจำได้ไหมความมั่งคั่งก็จะมาแต่บนนั้นจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ความคิดข้อ9ครับการแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษเรียก auto suggestion คือการส่งข้อมูลให้กับจิตใต้สำนึกของเรามีคำกล่าวเยอะนะครับมีงานวิจัยหรือว่าหนังสือหลายเล่มเขียนพลังของจิตใต้สำนึกนะครับหลายๆอย่างที่เราทำพฤติกรรมที่เราเกิดเนี่ยมันมาจากจิตใต้สำนึกซะเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่สิ่งดีๆเข้าไปจิตใต้สำนึกครับแนะนำตัวเองเนี่ยถ้าพูดดีจิตใต้สำนึกก็จะได้ของดีไปฉันทำได้ทุกอย่างเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดพูดไม่ดีมันก็ลงเข้าไปเหมือนกันตอกย้ำฉันทำไม่ได้ฉันไม่ได้เรื่องฉันเป็นคนไม่เอาไหนถ้าพูดแบบนี้บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการคิดหรือพูดหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคนอื่นชอบพูดใส่เล่าบ่อยๆจิตใต้สำนึกเราก็จะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นใครไม่มีความสุขนะตอนนี้นะผมอยากให้ทดลองดูนะบอกว่าเราเป็นคนมีความสุขง่ายเราเป็นคนที่มีความสุขลองพูดไปครับถ้าสมมติมันจานเพ้อเจ้อพูดแล้วไม่เห็นเวิร์กไม่เวิร์กก็ไม่มีอะไรเสียนี่พูดคำดีๆให้กับตัวเองถ้ามันจะไม่เวิร์กก็ไม่เห็นเป็นไรเลยจริงไหมแต่ถ้ามันเวิร์กเป็นไงคุ้มนะลองดูครับข้อ10เราต้องรู้สึกและมองเห็นว่าความมั่งคั่งอยู่ในมือเราเรียบร้อยแล้วสิ่งนี้จะช่วยทำให้เรามั่งคั่งได้เพราะอะไรรู้ไหมเอาอธิบายก่อนคุณลองรู้สึกว่าคุณมีเงินสมมติคุณอยากมีเงิน10ล้านลองเชื่อผมลองสักนิดหนึ่งใช้เวลาไม่นานหรอกลองจินตนาการไม่ใช่จินตนาการด้วยลองคิดว่าถ้าเกิดเรามีเงิน10ล้านตอนนี้เปิดมือถือมาเจอกดแอปแบงค์แล้วเจอเงิน10ล้านที่เป็นเงินที่ถูกต้องเนี่ยเข้ามาด้วยจากการทำธุรกิจหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณมีความรู้สึกแบบไหนแน่นอนถ้าคนอยากยกเว้นว่าคุณมีเป็น100ล้านนะบางคนบอกว่ามี100ล้านเจอ10ล้านนี่หน้ามืดเลยถ้าคุณเนี่ยไม่มีเงินเนี่ยหรือมีเงินน้อยเนี่ยเปิดแอปมาเจอเงิน10ล้านเนี่ยมันอิ่มเอมเนาะมันแบบมีความสุขจังเลยมันรู้สึกมั่นคงในชีวิตมันรู้สึกอะไรหลายอย่างถูกป่ะถามว่าคิดแบบเนี้ยแล้วมันจะมีเงิน10ล้านโอนมาวันพรุ่งนี้ป่ะไม่ครับแต่ความคิดแบบนี้มันทำให้เรามีจิตใจที่มันสดใสมันจะมีความคิดใหม่ๆคำว่ามั่งคั่งได้คือเราจะเริ่มมีหัวคิดการทำนู่นทำนี่เยอะแยะมันก็เป็นวิธีการอันหนึ่งอ่ะซึ่งถ้าใครไม่เชื่อก็ลองดูเพราะถ้าเกิดลองแล้วไม่เวิร์คคุณก็มีเงินเท่าเดิมเงินมันคุณไม่หายไปหรอกแต่ถ้ามันเวิร์คมันคุ้มนะคือมันเปลี่ยน mindset เรามันเปลี่ยนจิตใต้สำนึกเรามันทำให้เรารู้สึกดีอ่ะเราคือถ้าเกิดเราคิดถึงเงิน10ล้านเงิน20ล้านเนี่ยจิตใจเรามันจะดีถูกป่ะเงินที่คุณอยากได้แล้วกันนะผมใส่ตัวเลขเข้าไปเนี่ยแค่เป็นตัวอย่างเฉยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดถึงแต่แบบแย่แล้วไม่มีตังค์แย่แล้วฉันไม่ได้เรื่องแย่แล้วติดหนี้เยอะแยะเลยทำไงดีวะจิตใจมันก็จะเครียดเนาะเป็นกังวลเนี่ยจิตใจมันออกมาเชิงลบอ่ะอย่างน้อยๆสุขภาพเราก็ไม่ดีอ่ะนะครับลองดูนะครับคิดว่าเราได้มีความมั่งคั่งอยู่แล้วนะครับ11บอกกับตัวเองบ่อยๆว่าในแต่ละวันทุกวันทุกวิธีทุกทางเราจะดีขึ้นนี่คือออโต้ซัจเจชั่นเราจะดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวิธีทุกทางนะครับ12ครับผู้ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่คือคนที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้ นี่กำลังเขียนหนังสือเล่มใหม่เล่มหนึ่งที่บอกว่าจะส่งไปให้สำนักพิมพ์ตีพิมพ์ไม่ได้บอกสำนักพิมพ์ไหนนะเพราะสำนักพิมพ์เขาก็อยากเก็บเป็นความลับนะครับแล้วเดี๋ยวโปรโมทมาทีเดียวนะครับคงไม่นานนี้แหละเพราะเมื่อวานก็ส่งต้นฉบับไปเรียบร้อยแล้วแก้มาหลายรอบมากแต่เขียนเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนรู้แล้วแต่ละท่านจะชอบนะครับท่านชอบเรียนรู้ในรูปแบบไหนเรียนรู้ในรูปแบบนั้นท่านชอบฟังพอดแคสต์อย่างที่ท่านฟังอยู่ฟังเลยครับดู YouTube ดูเลยครับผมชอบอ่านหนังสือผมอ่านครับทุกวันนี้ก็อ่านซื้อหนังสือมากองดองก็ไม่เป็นไรครับก็อ่านไม่ทันก็ให้เพื่อนอ่านนะครับก็เอาขนไปให้สมาชิกนพดลซอรี่บุ๊กคลับเอาไปแจกนะครับพูดถึงบุ๊กคลับนิดนึงหลายคนยังอาจจะยังคือผมเวลาไปบุ๊กคลับทุกครั้งเนี่ยผมก็จะโพสต์ลงในเพจนะครับก็จะมีคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจถึงกระบวนการก็เลยผมเข้าใจนะครับเพราะว่าหลายคนเพิ่งตามเพจอะไรเงี้ยก็จะทักเข้ามาว่าอาจารย์จัดอีกทีเมื่อไหร่เดี๋ยวคราวหน้าผมไปร่วมด้วยคือบุ๊กคลับผมเป็นกลุ่มปิดครับคือเราจะอยู่ด้วยกันครบ6เดือนนะครับเพราะนั้นจะไม่มีการรับเข้ามาระหว่างทางหรือคนนอกมาเป็นครั้งๆจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับบุ๊กคลับของผมเป็นแบบกลุ่มสมาชิกคลับ6เดือนเนี่ยมี40ท่านนะถ้าครบ6เดือนมีท่านใดท่านหนึ่งไม่ต่ออายุสมาชิกสมมุติว่ามี5ท่านติดภารกิจต้องไปต่างประเทศต้องอะไรแล้วแต่ท่านเนี่ยมันก็จะมีที่เหลือ5ท่านผมถึงจะรับเพิ่มอีก5ท่านนะจะเป็นแบบนี้เหตุผลเพราะว่าผมอยากให้มันเป็นคอมมูนิตี้ซึ่งก็ทำสำเร็จแล้วนะครับทำให้เกิดคอมมูนิตี้ทำให้รู้จักกันทำให้อะไรต่างๆแล้วส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ต่ออยู่นะครับเพราะนั้นอาจจะยากนิดนึงในการเข้ามาร่วมบุ๊กคลับอันนี้นะครับก็อันนี้เล่าให้ฟังด้วยโอเควันนี้คงประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้จะมาต่อนะครับหยุดไว้ที่ข้อคิดข้อที่12ที่ว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้นะครับเดี๋ยวมาต่อที่เหลือนะครับหนังสือคือคิดแล้วต้องรวย Think and Grow Rich เขียนโดยนโปเลียนฮิลล์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าวว
1: ิกฤตพลังงานดันราคาปุ๋ยอาหารสัตว์พุ่งเกษตรกรยะลากำลังซื้อหดตัววอนรัฐคุมต้นเหตุราคาน้ำมันจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อภาคเกษตรกรรมไทยโดยเฉพาะวิกฤตการขนส่งและต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาปุ๋ยเคมีและสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดยะลาพุ่งสูงขึ้นนายอนัสแมเจ้าของร้านกรงปีนังการเกษตรเปิดเผยว่าปัจจุบันราคาปุ๋ยและอาหารสัตว์มีการปรับราคาขึ้นอย่างน่ากังวลโดยเฉพาะเดือนเมษายนเพียงเดือนเดียวมีการปรับราคาขึ้นไปแล้วถึง3ครั้งโดยเฉพาะกลุ่มปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยทุเรียนที่ราคาดีดตัวสูงขึ้นจากปีที่แล้วจากที่เคยรับมาในราคา 1,100 บาทปัจจุบันพุ่งสูงถึง 1,200 ถึง 1,800 บาทต่อกระสอบด้านนายโซเฟียนมงสะอะผู้ประกอบการร้านเกษตรสาย15ระบุว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบโดยตรงคือราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ค่าขนส่งสินค้ามีราคาสูงตามไปด้วยปัจจุบันราคาปุ๋ยหน้าร้านต้องปรับขึ้นเฉลี่ยรอบละ50บาทรวมแล้วขึ้นมามากกว่า200บาทต่อกระสอบจากเดิมขายในราคา 1,000 บาทปัจจุบันต้องขยับขึ้นเป็น 1,200 บาทนอกจากนี้ยังเกิดปัญหาปุ๋ยบางสูตรขาดแคลนในตลาดกลุ่มผู้ประกอบการและเกษตรกรในจังหวัดยะลาต่างเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุคือราคาน้ำมันเนื่องจากเป็นต้นทุนหลักของราคาสินค้าทุกประเภทโดยตั้งข้อสังเกตว่าเวลาปรับขึ้นราคามักจะขึ้นในอัตราที่สูงแต่เวลาปรับลดกลับลดลงเพียงเล็กน้อยหากรัฐบาลสามารถควบคุมราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้จะช่วยให้ราคาสินค้าเกษตรและค่าครองชีพของประชาชนดีขึ้น
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนกำแพงมีหูประตูมีช่องร้านไอศกรีม
8: นี่เธอว่ามะเรียงความของเชเอ็มที่เราขโมยมาส่งประกวดเนี่ยต้องชนะแน่ๆคราวนี้ล่ะพวกเราก็จะได้เอาเงินรางวัลไปใช้หนี้บัตรเครดิต
9: ใช่แถมยังมีเหลือไปช้อปปิ้งอีกนะ
10: ที่แท้เป็นเธอสองคนอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิด
11: เรียงความในระดับมหาวิทยาลัยนั้นน่ะกว่าจะเขียนกันออกมาได้ต้องผ่านการค้นคว้าหาข้อมูลมากมายมาขโมยกันแบบนี้ไม่อายบ้างเหรอ
10: เห็นไหมหน้าต่างมีหูประตูมีช่องจริงๆ
11: แค่พูดยังพูดผิดเลยเนี่ยเหรอคนส่งเรียงความ
10: ที่ถูกคือกำแพงมีหูประตูมีช่องหมายถึงเวลาพูดหรือจะทำอะไรต้องระวังเพราะถึงดูว่าปกปิดดีแล้วก็อาจจะมีคนมารู้มาเห็นความลับนั้นได้เหมือนเธอสองคนตอนนี้ไงฉันขอโทษ
11: ยอมรับก็ดีงั้นสองสาวผลไม้ก็เตรียมตัวไปสารภาพกับอาจารย์ได้เลยนะจ๊ะ
12: พระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

แล้วคุณล่ะเคยโดดร่มมาบ้างหรือเปล่าคริสผู้นั่งพักอยู่บนก้อนหินเตี้ยๆถามมาเบาๆก็เคยครับแต่คงน้อยกว่าพวกคุณแน่ๆล่ะผมน่ะไม่ใช่แต่เล่มต้องคำนวณไว้ว่าต่ำที่ผมไม่ได้ฝึกมาในแบบถึงรู้สึกของการโดดแบบดิ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางก็ลองว่าไปสิครับคุณอภินใครก็ตามที่จะโดดกระโดดร่มไม่ว่าจะแบบธรรมดาหรือแบบดิ่งพระสุธาก็ตามไม่แล้วว่าโดยร่มจะเป็นขนาดที่แล้วว่าก็ลงมาแหลกเหลวอยู่กับพื้นเสียงไม่มากไปกว่า 5% แล้วเมื่อจะโดดเราก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นแล้วต้องโดดลงมาแน่ๆวูบเดียวจากเครื่องลิ้วมา15กันมากนะคุณไหลผาแค่ผางอยู่ห่างไม่ถึงคุณว่าเหวเกิดบินเครื่องบินเราจะเดินนั้นให้โดยรู้แน่ว่าถ้าพลาดหลุดลงไปก็ตาย 100% ระยะทางเดินน่ะคุณว่าประมาณ100หลาเศษไอ้ระยะ100หลาเศษนี่เราจะใช้การก้าวกี่ก้าวล่ะหลาจิตใจสักสิลักเพียงไหมต้องไหมระวังระพินไพรวันชะงักอึ้งไปชั่วขณะเขามองไปที่ด็อกเตอร์สแตนลีย์คีตและก็เบลซึ่งคนเหล่านั้นก็ส่งสายตามารวมจุดอยู่ที่เขานั้นผมเห็นคารีคิดไปให้ได้ขอบคุณมากครับที่มาหารือกันซะก่อนที่จะผ่านเส้นทางช่วงนี้ทางด้านผมแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรนักหรอกว่าถึงพวกลูกหาผ้าคู่นั่นก็แล้วกันยิ่งแน่ติอย่าห่วงเลยเรื่องนั้นภายแม่ตามผมอาการเสียวขยาดในเรื่องความสูงอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องได้เปรียบกว่าคนธรรมดามากล่ะเบลหัวเราะขึ้นอย่างแค้นๆนี่คุณไพรวันไปเข้าขุนนันของบุกกับความชำนาญกติเดียวที่มีความกว้างแค่6นิ้วก็ยังไหวถ้าหากว่าไม้กระดานแผ่นนั้นทอดผ่านพื้นที่สูงแค่ไม่เกิน 4-5 ฟุตเพราะไม่มีความรู้สึกหวาดเสียวใดๆมาเป็นแต่นี่คุณ3ฟุตก็ต่างผู้คนที่จะเดินกลางเวหาบายให้คุณทราบทีนี้ป่ะพวกแล้วควรนี่เราไม่ได้ใคร่ครวญให้รอบคอบว่ามีวิธีการยังไงบ้างเพื่อป้องกันพวกเราคนใดคนหนึ่งไม่ให้ต้องเกิดอุปัตวเหตุขึ้นคำพูดของเบลเป็นกิจเห็นแม่ผมแดงที่เป็นครั้งนายจ้างอเมริกันทักความปลอดภัยเว้นแต่ทุกคนซ่อนความรู้แม้กระทั่งแล้วบัดนี้ก็น่าถอดสีจนทำให้เขารู้สึกสงสารเหลือไปทางพันตรีเชิดวุฒินายทหารหนุ่มคงมีอารมณ์คลึกครื้นอยู่ตามเดิมมีเอาเขาตนิดครับสึกตีนเย็นเฉียบเสียวอยู่วูบวูบแล้วเว้ยเชิดวุฒิพูดกลัวหัวเราะออกมาเป็นภาษาไทยเบาๆแล้วหันไปทางอเมริกันทั้งสี่คนวางสีหน้าเป็นงานเป็นทั้งทุกท่านก็คืออยู่ที่กำลังถึงสั่งถึงเส้นทางนั้นไอ้600ฟุตนี่ไปซะเถอะลองคิดซิว่าเหวฝั่งซ้ายมือของเราน่ะมันลึกแค่ 4-5 ฟุตหรือมันไม่มีเหวเลยทำใจให้ได้อย่างนี้มันก็ไอ้แค่นั้นไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเบลหันมาทางเชิดวุฒิทันทีตาสีน้ำตาลของหล่อนลุกวาวขึ้นไอ้พูดน่ะมันง่ายเสียงหล่อนเกือบจะเป็นตะวันแต่ทำน่ะมันง่ายเหมือนอย่างที่พูดหรือเปล่าเอาล่ะยังไม่ต้องเดินไต่เส้นทางข้างหน้านี่หรอกมาลองดูกันง่ายๆก่อนคุณลองไปยืนชิดที่หน้าผานั่นไม่ต้องการให้มันหมิ่นนักหรอกให้ห่างมา6นิ้วด้วยอ้าว

ในฐานะตัวแทนฝ่ายไทยยิ้มแห้งๆมันก็ถ้าจะไม่สนุกละมั้งเพียงแค่ได้ยินลมพัดวิวผ่านตัวขามันก็หมดแรงซะแล้วแต่ถ้าคุณไปยืนให้ผมกอดอยู่ตรงนั้นล่ะก็คิดว่าพอไหวนะชิดเบนอุทานพร้อมกับผลักอกโดยแรงเชิดบุตรเสสะสะสะสะเพราะมือแม่หมอผมแดงไม่ใช่เบาอยู่เขาเซมาทางคริสผู้นั่งอยู่ก่อนแล้วแม่ผมทองแทนที่จะช่วยยันรับไว้กลับแกว่งขาออกไปดักนายทหารหนุ่มร้องลั่นหงายพลึงยังไม่เป็นท่าเขาวัดพื้นแน่นอนถ้าไม่เพราะบังเอิญบังเอิญระพิงยืนอยู่สุดปลายทางของการเซนั้นแล้วรับไว้ได้ทันในลักษณะที่เชิดวุฒิเอ็นตัวลงมาแล้วผู้หญิงคู่นี้ช่วยกันทำงานเป็นทีมเวิร์กได้ดีมากครับพรานใหญ่กระซิบยิ้มยิ้มก่อนจะค่อยๆดันกายนายทหารหนุ่มขึ้นถึงว่าสิอยู่บนเตียงร่วมทีมเวิร์กกันได้แบบนี้มันก็คงจะมันพี่ลึกเชิดวุฒิกระซิบตอบในขณะที่ด็อกเตอร์สแตนลีย์กับคีตและพวกลูกหาบซึ่งมองเห็นเหตุการณ์อยู่พากันหัวเราะครืนต่อภาพพลิกคว่ำขมำหงายไม่เป็นท่าของเชิดบุตรทุกคนเข้าใจดีว่านั่นเป็นเรื่องของการเย้าหยอกกันแต่เบนยังนั่งหน้าบึ้งค้อนขวับสำหรับคริสนาวางหน้าเฉยเชิดบุตรนะพอทรงกายได้ถนัดก็ชี้หน้าโวยวายเฮ้ยยูสองคนนะช่วยกันประทุษร้ายไอนี่ว่าไม่ผลักตกหน้าผาลงเหวไปนะมันดีเท่าไหร่แล้วยูแบดบอยเบลสะบัดเสียงแวดมาสแตนลีย์ชูมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะนี่หยุดเล่นกันสักทีดิเวลาไม่คอยท่าแล้วแล้วก็หันมาทางจอมมักคุเทศระพินไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วถ้าพวกลูกหาไปได้เราก็ไปได้สั่งให้เขาเคลื่อนย้ายเดี๋ยวนี้ได้เลยเขาเดินเข้าไปชิดคนกลุ่มนั้นก้มลงตบไหล่คริสผู้นั่งอยู่โบกมือเป็นสัญญาณให้เข้าไปรวมกลุ่มกันทั้งหมด6คนเอางี้ดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยและมั่นใจให้มากที่สุดเอาเป็นว่าผมจะใช้วิธีนี้สุภาพบุรุษไพรอธิบายช้าๆชัดเจนสุดตัวลงคุกเข่ากับพื้นใช้ก้านไม้แห้งเล็กๆขีดเป็นแปลนลงไปบนพื้นดินลูกรังทั้งหมดเข้ามาก้มรายล้อมดูเราจะใช้วิธีนี้นะครับคือเราจะใช้เชือกมัดเอวติดกันติดต่อกันเป็นลูกโซ่โดยเว้นช่วงห่างหนึ่งหลาต่อหนึ่งคนแล้วเดินไต่กันไปตามลำดับแถวเรียงเดี่ยวโดยมีเชือกเส้นเดียวมัดเอวโยงกันตลอดหมดจากคนหน้าสุดจนถึงคนหลังสุดในกรณีนี้ถ้าคนใดคนหนึ่งพลั้งพลาดทำท่าจะหลุดร่วงลงไปพวกเราคนอื่นๆก็จะมีโอกาสช่วยเหลือได้ทันอันเนื่องมาจากเชือกที่มัดติดเอไว้เป็นเครื่องโยงอยู่และยึดกันเป็นทอดๆซึ่งก็เท่ากับเป็นหลักยึดสำหรับคนที่จะพลาดหลุดลงไปได้เห็นด้วยไหมครับสแตนลีย์กับคิดเอามือลูบคางคิดเอาเชือกมัดเอวต่อกันเป็นลูกโซ่คิดทวนคำช้าๆตาหรี่ลงคุณแน่ใจเหรอระพินว่าโดยวิธีนี้น่ะสมมุติว่าใครพลาดสักคนหนึ่งหลุดร่วงลงไปจะไม่เป็นผลพลอยฉุดให้คนอื่นๆร่วงไปเป็นพรวนทั้งชุดเลยแบบเดียวกันถ้าหล่นก็หล่นหมดหรือถ้ารอดก็รอดหมดโปรดดูตามภาพที่ผมจะเขียนนี่นะครับแล้วก็พิจารณาตามข้อเท็จจริงสมมุติว่าเรา6คนมัดเอวโยงกันเป็นสายโซ่และบังเอิญมีพวกเราคนใดคนหนึ่งพลาดหลุดจากไหล่ผานี่ลงไปคนหนึ่งเสียหลักออกนอกเส้นทางจะร่วงลงไปข้างล่างแต่อีก5คนยังมีหลักที่ดีอยู่น้ำหนักของคนแค่เพียงคนเดียวจะมากพอถึงกับฉุดน้ำหนักของคนอีกตั้ง5คนลงไปได้เลยและถ้าหากเกิดกรณีนั้นขึ้นพวกเราทั้ง5คนที่ยังอยู่บนหน้าผาก็จะต้องเกาะยึดหินริมทางเป็นหลักรั้งน้ำหนัก

ของคนที่หลุดร่วงเอาไว้จากนั้นก็ช่วยกันฉุดลากตัวขึ้นมาได้ไม่ยากนะสแตนลีย์ดีดนิ้วเปาะอย่างมองเห็นจริงgood idea นั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วมีใครจะแย้งบ้างไหมคิดและเบลนิ่งอย่างจำนนเชิดบุตรไม่แสดงความเห็นใดๆแต่คริสเหลือบมองหน้าเขาถามเบาๆแล้วทำไมคุณไม่บอกวิธีการอย่างนี้กับเราซะตั้งแต่แรกปล่อยให้เป็นปัญหาถกเถียงเสียเวลาอยู่ได้ขอโทษครับคือครั้งแรกผมไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาสำหรับพวกคุณนักไงแต่เมื่อเกิดเป็นกังวลกันมากผมก็ต้องหาวิธีแก้ไขให้เป็นที่มั่นใจที่สุดแล้วก็ดีไปที่พวกคุณทักท้วงผมให้ทราบโดยไม่นิ่งเฉยอยู่แล้วระหว่างทางก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคนใดคนหนึ่งดีครับท้วงมาก่อนแบบนี้ดีถ้างั้นก็เป็นอันตกลงตามข้อเสนอของคุณว่าแต่คุณกำหนดตัวบุคคลแล้วหรือยังล่ะว่าระหว่างหัวแถวถึงท้ายแถวน่ะใครจะเป็นหัวแถวคนแรกแล้วก็คนต่อมาตามลำดับหัวหน้าคณะพูดขึ้นโดยเร็ว

สแตนลีย์ดีดนิ้วเปาะอย่างมองเห็นจริงกูดไอเดียนั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วมีใครจะแย้งบ้างไหมคิดและเบลนิ่งอย่างจำนนเชิดบุตรไม่แสดงความเห็นใดๆแต่คริสเหลือบมองหน้าเขาถามเบาๆแล้วทำไมคุณไม่บอกวิธีการอย่างนี้กับเราซะตั้งแต่แรกปล่อยให้เป็นปัญหาถกเถียงเสียเวลาอยู่ได้ขอโทษครับคือครั้งแรกผมไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาสำหรับพวกคุณนักไงแต่เมื่อเกิดเป็นกังวลกันมากผมก็ต้องหาวิธีแก้ไขให้เป็นที่มั่นใจที่สุดแล้วก็ดีไปที่พวกคุณทักท้วงผมให้ทราบโดยไม่นิ่งเฉยอยู่แล้วระหว่างทางก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคนใดคนหนึ่งดีครับท้วงมาก่อนแบบนี้ดีถ้างั้นก็เป็นอันตกลงตามข้อเสนอของคุณว่าแต่คุณกำหนดตัวบุคคลแล้วหรือยังล่ะว่าระหว่างหัวแถวถึงท้ายแถวน่ะใครจะเป็นหัวแถวคนแรกแล้วก็คนต่อมาตามลำดับหัวหน้าคณะพูดขึ้นโดยเร็วระพินตายังมองอยู่ที่แปลนนั้นนิ้วข้างหนึ่งเกาที่หัวคิ้วช้าๆผมกำหนดไว้แล้วครับตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลโดยคำนึงถึงว่าหากเกิดอะไรขึ้นก็จะช่วยเหลือกันได้ทันท่วงทีคนที่จะช่วยได้ในครั้งแรกก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดกันที่สุดก่อนส่วนคนที่ห่างออกไปก็จะให้ความร่วมมือถัดไปทีหลังเอาบนว่าผมจะให้พรานของผมสองคนนะเป็นหัวแถวแล้วก็ปิดท้ายแถวเมื่อรวมกับพวกเราทั้งหมดก็จะเป็น8คนและจอมพรานก็เอาไม้เล็กๆชี้ลงไปยังแปลนที่เขาเขียนกับพื้นอีกครั้งประกอบคำอธิบายนี่นะครับหัวแถวคนแรกที่สุดนี่คือเกิดจะให้เขานำหน้าไปก่อนถัดมาคนที่สองนี่เป็นคีธคนที่สามนี่คือเบลถัดมาคนที่สี่ก็คือผมต่อไปคริสเป็นคนที่ห้าคุณเชิดวุฒิต่อหลังคริสก็เป็นคนที่หกด็อกเตอร์สแตลีย์เป็นคนที่เจ็ดแล้วก็ปิดท้ายด้วยเสยทั้งหมดพิจารณาตามแปลนที่เขาเขียนนั้นพร้อมทั้งใช้ความพิจารณาอย่างถี่ถ้วนที่สุดไหนลองอธิบายถึงความเหมาะสมตามลำดับบุคคลที่คุณกำหนดไว้นี่ให้ชัดสิหัวหน้าคณะถามขึ้นในความเงียบนั้นฟังให้ดีนะครับทุกท่านเกิดจะเป็นผู้นำหน้าเหมือนเรือนำร่องและอยู่ใกล้คิดซึ่งจะช่วยเหลือคิดได้ถัดมาก็เป็นเบลซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างผมกับคิดถ้าหากว่าเบลพลาดทั้งผมและคิดจะช่วยได้ทันทีคริสอยู่หลังหน้าผมแต่อยู่หน้าคุณเชิดวุฒิหากคริสพลาดผมก็จะหันกลับมาช่วยคริสแล้วก็จะมีคุณเชิดวุฒิช่วยได้อีกคนนึงสำหรับด็อกเตอร์สแตนลีย์นะอยู่หลังคุณเชิดวุฒิแต่มีเสยซึ่งเป็นคนของผมคอยคุมอยู่ด้วยซึ่งเชื่อถือได้แน่นอนตามแปลนี้จะเห็นได้ชัดนะครับว่าสุภาพสตรีสองคนของเราจะอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยมากที่สุดเบนจะมีคีตกับผมคอยระวังส่วนคริสก็มีผมกับคุณเชิดบุตรระวังให้โดยผมเป็นคนกลางระหว่างสุภาพสตรีสองคนหน้าหลังตัวคีตเองก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะอยู่ใกล้เกิดส่วนท่านหัวหน้าคณะก็ปลอดภัยแน่เหมือนกันเพราะอยู่ใกล้เสยจากคนแรกจนถึงคนสุดท้ายจะมีจุดซึ่งแน่นอนว่าจะไม่พลาดเลยและจะเป็นหลักประกันได้อยู่3จุดคือหมายเลข1เกิดหมายเลข4ตัวผมเองแล้วก็หมายเลข8เสยเคลียร์มากและก็เป็นวิธีจัดตัวบุคคลที่ฉลาดสุดยอดเลยคุณดร.สแตนลีย์ร้องขึ้นพร้อมกับลุกขึ้นยืนอเมริกันทั้ง4คนมีสีหน้าคลายกังวลลงแล้วพวกลูกหาบกับพรานอีกสองคนของคุณล่ะคิดถามผมจะให้บุญคำนำหน้าพวกลูกหาบไปก่อนครับส่วนจันนี่ก็จะให้คุมท้ายขบวนลูกหาบพอพวกนั้นเคลื่อนไปแล้วก็เป็นแถวของเรา8คนที่กำหนดไว้ครับคุณแน่ใจเหรอว่าพวกลูกหาบที่หาบของไปด้วยนี่จะไม่ต้องใช้วิธีมัดเอวโยงกันด้วยเชือก
มั่นใจครับอย่าห่วงเลยถ้างั้นคุณสั่งเคลื่อนย้ายได้แล้วเดี๋ยวนี้เลยระพินป้องปากตะโกนสั่งความกับคนของเขาที่หยุดรออยู่ใกล้ไหลผาตอนเริ่มต้นที่เข้าสู่เส้นทางวิกฤตบุญคำออกเดินนำหายลับโค้งไปในทันทีพวกลูกหาบก็หาบของค่อยๆทยอยแถวเรียงเดียวลับไปทีละคู่ปิดท้ายด้วยจันซึ่งก่อนจะลับตาได้หันมาโบกมือให้กับทุกคนพอชุดแรกเข้าเส้นทางไปแล้วระพินก็คว้าเชือกเส้นยาวเหยียดอันเป็นอุปกรณ์ไต่เขาของฝ่ายนายจ้างออกมาทุกท่านพร้อมหรือยังแล้วครับเขาร้องถามขึ้นรวมๆโอเคพร้อมหัวหน้าคณะตอบแล้วหันไปสั่งพรรคพวกว่าพวกเรายืนเรียงแถวตามลำดับบุคคลอย่างที่กำหนดไว้แล้วนะยังบุคคลที่ผ่านการฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีทั้งหมดของฝ่ายนายจ้างกระจายตัวสับเปลี่ยนที่ยืนกันตามตำแหน่งที่ระพินได้บอกให้ทราบไว้ก่อนแล้วโดยทันทีระพินเรียกเกิดกระเสยซึ่งนั่งรออยู่ให้เข้ามาหาสำหรับลูกศิษย์ของเขาไม่ต้องการคำอธิบายอะไรมากเพียงแต่พรานใหญ่บอกแค่ว่าเกิดอยู่หน้านะแล้วก็เสยรังท้ายสุดก็แค่นั้นเองทั้งสองก็รู้หน้าที่ของตนทันทีเขาโยนเชือกไปให้เกิดเป็นคนแรกเจ้าลูกป่าคว้าส่วนปลายมามัดติดเอวอย่างชำนาญวิธีมัดก็เป็นการมัดอย่างฉลาดคือไม่มัดด้วยเงื่อนชั้นเดียวซึ่งในกรณีนั้นหากมีการถ่วงน้ำหนักที่จะอาศัยแรงฉุดดึงขึ้นเมื่อไหร่เงื่อนชั้นเดียวก็จะเขม็งเกลียวรัดเอวอย่างรุนแรงสุดที่ตามแต่ภาวะของน้ำหนักซึ่งจะรังไว้อันจะทำให้หายใจไม่ออกแต่ใช้การมัดสองทบผูกเป็นปมไว้ขยายหลวมกว่าเอวเล็กน้อยซึ่งต่อให้มีการถ่วงน้ำหนักเช่นไรเชือกก็จะไม่กลายเป็นสายบ่วงมรณะเข็นรัดเอวของตนเองได้โดยเด็ดขาดพริบตาเดียวเกิดก็เสร็จสรรโยนหางเชือกไปให้คิดอันเป็นบุคคลที่สองนายทหารอเมริกันก็ไหวพริบดีพอใช้พระรพินจับตาดูอยู่ตลอดเวลาว่าเสือนั่นจะใช้วิธีผูกเชือกกับเอวอย่างไรแล้วก็ถอนใจออกมาอย่างโล่งอกเมื่อเห็นคิดปฏิบัติเช่นเดียวกับเกิดสายเชือกถูกโยนต่อไปให้เบลคราวนี้ที่ระพินก็รู้ชัดว่าผู้หญิงก็คือผู้หญิงถึงแม้จะผ่านการอบรมมาเช่นไรในสิ่งที่หล่อนยังไม่เคยผ่านก็ยังหละหลวมอยู่เป็นอันมากเบลใช้วิธีตวัดสายเชือกรอบเอวหล่อนไว้ด้วยเงื่อนชั้นเดียวอย่างง่ายๆลวกๆก่อนที่จะโยนหางเชือกต่อมายังเขาอันเป็นบุคคลที่สี่ระพินก็เข้ามาประชิดเบลนี่เบลสมมุติว่าคุณพลาดตกจากหน้าผาหรือจะเป็นผมหรือคิดที่ขนาบหน้าหลังคุณอยู่ก็ตามน้ำหนักของบุคคลที่ร่วงตกลงไปเนี่ยจะทำให้สายเชือกรัดเอวคุณแน่นเข้ามาในลักษณะเค้นกลางลำตัวคุณอาจหายใจไม่ออกและตายซะก่อนที่จะช่วยตัวเองหรือช่วยคนอื่นๆได้นะพร้อมกับพูดระพินทดลองกระชากสายเชือกให้หล่อนดูซึ่งมันก็จริงอย่างว่าการผูกด้วยเงื่อนชั้นเดียวแบบนั้นมันรัดเค้นเอวของเบลจนเจ้าตัวต้องร้องอุทานออกมาด้วยความเจ็บระคนอึดอัดผูกเงื่อนสมัยคุณผูกเป็นแบบสองชั้นแบบเดียวกับที่คิดและเกิดขยายวงให้หลวมจากเอวคุณเล็กน้อยนะอาศัยให้เชือกเส้นนี้เป็นเครื่องรั้งตัวคุณไว้เท่านั้นอย่าให้มันกลายเป็นเครื่องรัดเค้นอย่างเมื่อตะกี้นี้ขอบคุณมากระพินฉันไม่เคยผูกตัวเองเข้าแถวไต่หน้าผานรกแบบนี้มาก่อนนี่แล้วมันก็ไม่เคยมีในหลักสูตรที่เรียนมาด้วยแม่ผมแดงยิ้มเจริญๆบ่นออกมาเหมือนจะพูดกับตนเองและจัดการผูกเอวสมัยจากนั้นก็ส่งให้เขาพรานใหญ่ผูกของตนเองเสร็จก็ตวัดเชือกอันยังมีอยู่อีกยาวเหยียดไปให้คริสซึ่งจากการที่เขาเตือนเบลก็ทำให้แม่ผมทองปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเชิดวุฒสแตนลีย์และก็เสยผูกเอวเสร็จสับทั้งหมดใช้เวลาเพียงไม่เกิน 2-3 นาทีระหว่างคนต่อคน
มีช่วงของเชือกที่โยงอยู่ห่างกันหนึ่งหลาตรวจสอบตัวเองแต่ละบุคคลนะพร้อมหรือยังเสียงหัวหน้าคณะตะโกนก้องขึ้นเกิดน่ะไม่มีปัญหาอะไรและไม่ได้ขานบอกคำใดมาทั้งสิ้นนอกจากยืนอยู่เบื้องหน้าทุกคนหันมามองอยู่แล้วเริ่มจากคิดที่ขานออกมาเป็นคนแรกว่าพร้อมต่อมาก็เป็นเบลรพินคริสเชิร์ดวุฒตู้หัวหน้าคณะเองและเสยอันเป็นคนรั้งท้ายสุดซึ่งใช้วิธีชูมือขึ้นเหนือศีรษะแทนการรับคำโอเคมูฟด็อกเตอร์สแตนลีย์ป้องปากสั่งการขึ้นอีกครั้ง

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนม

กิดยังยืนงงเพราะไม่รู้เรื่องระพินโบกมือไปข้างหน้าเจ้าพรานเด็กหนุ่มจึงหันหน้าเป็นหัวแถวของขบวนและออกนำเคลื่อนที่ไปทันทีทั้งหมดเกาะกลุ่มกันมาอย่างใกล้ชิดเป็นพรวนด้วยสายเชือกเส้นเดียวกันโดยยังไม่จัดแถวเป็นรูปเรียงเดี่ยวนักเพราะบริเวณยังกว้างขวางอยู่แต่แล้วชั่วไม่กี่อึดใจทุกคนก็มองเห็นขอบหน้าผาที่เป็นทางวกเวียนเลาะไปตามภูเขานั้นรออยู่เบื้องหน้าเพียงแค่เหลือบลงไปเห็นยอดหินและเงาหมู่ไม้ลิบๆเบื้องล่างทางซ้ายมือเท่านั้นก็มีความรู้สึกเย็นวูบขึ้นที่เท้าทันทีเสียงคริสกระเบนอุทานอะไรออกมาเบาๆในลำคอแล้วหลับตานิ่งลงชั่วขณะเกิดนั้นเมื่อเดินนำมาจนถึงปากทางซึ่งมีก้อนหินใหญ่ลูกหนึ่งงอกขึ้นบังอยู่ริมเหวเหมือนจะเปิดประตูออกไปสู่เส้นทางมหาภัยก็หยุดชะงักหันกลับมามองยิ้มๆทางเบื้องหลังอีกครั้งขยายแถวเรียงเดียวเว้นระยะระหว่างบุคคลต่อบุคคลประมาณครึ่งหลาครับระพินไพรวันตะโกนแข่งกับเสียงลมที่พัดผ่านอยู่หวีดหวือเรากำลังจะเข้าสู่เส้นทางอันตรายเดี๋ยวนี้แล้วครับสิ่งที่ผมจะแนะนำก็คืออย่าพยายามมองทางซ้ายมือแต่ให้มองผนังหน้าผาขวามือไว้ตลอดเวลาหรือถ้าเส้นทางแคบลงกว่าเดิมจะไต่ไปอย่างลำบากให้หันหน้าเข้าหาหน้าผาเกาะหินค่อยๆเดินไปทีละก้าวทีละก้าวระหว่างทางใครรู้สึกผิดปกติยังไงให้บอกพรรคพวกให้รู้ตัวจะได้แก้ไขช่วยเหลือกันทันใครเข้าใจตามที่ผมพูดนี้แล้วโปรดยกมือขึ้นครับจบคำพูดเขาก็สำรวจไปทางด้านหน้าและด้านหลังฝ่ายนายจ้างทั้ง5คนไม่มีใครพูดคำใดในขณะนั้นแต่ทุกคนชูมือขึ้นเหนือศีรษะแสดงว่าเข้าใจต่อคำแนะนำของเขาแล้วระพินยิ้มออกมาอย่างพอใจตะโกนไปยังเกิดอันหยุดสูบบุหรี่ใบตองแห้งอยู่หัวแถวเดินเกิดเดินช้าๆนะไม่ต้องรีบคอยระวังนายแห้งคิดไว้ด้วย

นาทีวิกฤตสำหรับทุกคนโดยเฉพาะฝ่ายนายจ้างทั้งหมดได้มาถึงแล้วณบัดนี้ขณะที่เกิดหมุนตัวกลับแล้วได้ผ่านก้อนหินริมทางเดินเข้าสู่ขอบไหลผาซึ่งเป็นเส้นทางแคบๆระยะกว้างไม่เกิน3ฟุตนั้นล่วงหน้าไปเป็นคนแรกเป็นการนำไปอย่างช้าๆทีละก้าวทีละก้าวคิดตามไปเป็นคนที่สองแล้วก็เรียงต่อไปตามลำดับบุคคลโดยรังท้ายด้วยเสยในที่สุดขบวนของทั้ง8คนโดยเชือกเส้นเดียวกันตลอดที่ยึดเอวไว้ราวกับสายโซ่ก็ห่างพ้นบริเวณปากทางเข้ามาแล้วไม่มีใครเห็นท้ายของขบวนลูกหาบที่ล่วงหน้าไปก่อนเพราะความเลี้ยวลัดวกเวียนของเส้นทางอันเลาะไปริมภูเขาสูงที่งอกครุขระตะปุ่มตะป่ำไปด้วยแง่หินสายลมที่ว่าฟังดูหวือหวาได้ยินกันบ้างอยู่ก่อนแล้วก่อนที่จะเข้าสู่เส้นทางนี้บัดนี้มันกระโชกผ่านกายทุกคนไปเป็นระยะผ่านกระทบแง่หินฝั่งขวามือฟังไม่ผิดอะไรกับเสียงครางของปีศาจหนทางเดินตรงกับที่ระพินบอกไว้ล่วงหน้าบางส่วนที่กว้างเต็มที่ก็ไม่เกิน3ฟุตและบางทีก็แคบเข้ามาอีกอย่างน่าใจหายแต่ก็ยังพอมีโขดหินด้านผนังฝ่ามือเป็นที่อาศัยเกาะได้ทุกคนก้าวกันไปอย่างช้าๆใช้ความระมัดระวังเต็มที่เพียงชั่ว 2-3 นาทีแรกที่พากันเดินเรียงเดี่ยวกันอยู่บนเส้นทางสายนี้ต่างเริ่มเหงื่อผุดซึมขาสั่นอยู่ริกๆและบังเกิดความรู้สึกหวาดสยองต่ออากาศอันว่างเปล่าด้านซ้ายมือเบนกับคริสใช้หางตาชำเลืองลงไปเห็นความลึกลิบลิ่วด้านล่างเท่านั้นก็แทบจะก้าวขาไม่ออกแต่สู้สกัดกั้นแข็งใจไว้พยายามมองแต่เฉพาะภูเขาทางด้านขวามือเท่านั้นและอาศัยเกาะพยุงกายไปทุกระยะคิดผู้แก่พรุษวาทและมักสะบดอยู่ตลอดเวลาบัดนี้ก็เงียบกริบค่อยๆบรรจงวางเท้าเหยียดขยับไปทีละก้าวหรือบางแห่งที่ไม่แน่ใจว่ามันจะร่วนซุยทานน้ำหนักของตนเองได้หรือไม่ก็เกาะหินข้างทางไว้แน่นแล้วใช้เท้าเหยียบเหยียบอย่างอย่างดูก่อนดร.สแตนลีย์และเชิดบุตรดูเหมือนจะปกติดีที่สุดสำหรับฝ่ายนายจ้างหรือมิฉะนั้นก็สามารถซ่อนงำความรู้สึกภายในไว้ไม่ให้ปรากฏเห็นชัดออกมาทั้งสองเดินตามกันมาอย่างมีจังหวะจะโคนโดยมีเสยผู้รังท้ายคอยดูแลอย่างใกล้ชิดระพินนั้นเดินอยู่ในระหว่างกลางของสองหญิงในคณะผมแดงอยู่หน้าผมทองตามมาข้างหลังเขาจะต้องคอยสังเกตอากัปกิริยาของแม่มสาวทั้งคู่อยู่ตลอดเวลาพร้อมกันก็ต้องส่งสายตาไกลไปสำรวจคิดแล้วย้อนกลับมาเพ่งเชิดบุตรกับสแตนลีย์อีกด้วย

างไกลจุดเริ่มต้นออกมาเป็นลำดับความน่าหวาดเสียวก็บังเกิดขึ้นกับผู้ที่เดินตัวรีบไต่ไปบนเส้นทางแคบนั้นทวีขึ้นทุกขณะเช่นกันคิดหยุดชะงักยืนนิ่งไปอึดใจนึงเมื่อตัวเองเดินเซเกือบจะออกนอกเส้นทางบุดวิดจะพ้นขอบออกไปอย่างใจหายใจคว่ำเพราะเส้นทางที่จะผ่านในตอนนั้นกว้างเพียงแค่2ฟุตเท่านั้นซ้ำยังเป็นบริเวณเอียงเทลาดลงสู่เหวมีหนำซ้ำบริเวณผนังภูเขาตอนนั้นก็ไม่มีส่วนที่จะโผล่ออกมาให้จับยึดได้ถนัดมันเป็นระยะทางยาวเพียงแค่เม็ดเดียวเท่านั้นซึ่งนับว่าเป็นบริเวณคับขันที่สุดของเส้นทางนี้รอยของพวกลูกหาบที่ล่วงหน้าไปก่อนเหยียบกรวดลูกรางไว้เป็นรอยถลายลื่นใหม่ๆซึ่งคิดมองรอยนั้นแล้วก็ไม่สามารถบอกได้ถูกว่ามีลูกหาบคู่ใดหรือคนใดหลุดร่วงลงไปแล้วหรือไม่มีแค่พูดคิดเสียงเบร้องละล่ำละลักเตือนมาขณะที่นายผมทรงลานบินเริ่มจะเลี้ยงตัวก้าวขาออกไปอีกทุกคนชะงักการเดินลงหมดเพื่อรอให้คิดผ่านทางอันตรายนั้นซะก่อนเสียงระพินร้องตะโกนบอกให้เกิดผู้รออยู่เบื้องหน้าส่งมือไปให้คิดจับไว้เจ้าพรานเด็กหนุ่มหัวเราะยื่นมือส่งมาให้ตามคำสั่งนั้นแต่นายทหารอเมริกันโบกมือไม่ต้องขอบใจประเดี๋ยวฉันก็พลอยฉุดร่วงลงไปด้วยกันเท่านั้นแหละคอยระวังสายเชือกไว้ก็แล้วกันคิดบอกเป็นภาษาอังกฤษแล้วคืบเท้าไปอย่างระมัดระวังพยายามเอนตัวเข้าชิดผนังผามากที่สุดในภาวะเช่นนี้รู้สึกเหมือนกับว่าแรงดึงดูดของโลกจะเป็นพลังอำนาจลึกลับที่คอยจะฉุดดึงใครก็ตามซึ่งไต่ไปยังหนทางเทลาดนั้นให้ลอยละลิ้วหลุดออกจากทางลงไปสู่พื้นเบื้องล่างที่ต่ำลิบลิบลงไปคิดยิ้มแค่นใช้วิธีหันหน้าเข้าหาผนังผาเมื่อเกาะไว้เท่าที่จะเกาะได้ก้าวขาซ้ายออกไปก่อนแล้วคืบขาขวาเข้ามาประชิดจากนั้นก็ก้าวต่อไปชนิดเอาข้างเดินพร้อมกับร้องบอกมาว่าเอาละเบลเดินตามฉันมาหันหน้าเข้าหาภูเขาอย่ามองลงไปด้านล่างนะทำตามตัวอย่างที่ฉันเดินอยู่นี่เสือนั่นประสาทมั่นคงพอใช้ทีเดียวแม้ระพินจะสังเกตเห็นอยู่ว่าขาทั้งสองสั่นดิกๆด้วยความหวาดเสียวลมก็ดูเหมือนจะยิ่งกรันโชกแรงขึ้นระพินคริสเชิดบุตรและสแตนลีย์ต่างหยุดเกาะยึดหินริมทางเท่าที่จะยึดไว้ได้เตรียมที่จะเป็นหลักประกันถ่วงรั้งน้ำหนักให้คิดหากเสือนั่นถลายลื่นหลุดขอบลงไปเสียงด็อกเตอร์สแตนลีย์ตะโกนจากเบื้องหลังโวกเวกเตือนให้คิดระวังและให้พักพวกทุกคนเตรียมพร้อมแต่ในที่สุดคิดก็ผ่านพ้นไปได้ท่ามกลางการหายใจไม่ทั่วท้องของทุกคน

เอาละเบลเดินตามฉันมาหันหน้าเข้าหาภูเขาอย่ามองลงไปด้านล่างนะทำตามตัวอย่างที่ฉันเดินอยู่นี่เสือนั่นประสาทมั่นคงพอใช้ทีเดียวแม้ระพินจะสังเกตเห็นอยู่ว่าขาทั้งสองสั่นดิกๆด้วยความหวาดเสียวลมก็ดูเหมือนจะยิ่งกรันโชกแรงขึ้นระพินคริสเชิดบุตรและสแตนลีย์ต่างหยุดเกาะยึดหินริมทางเท่าที่จะยึดไว้ได้เตรียมที่จะเป็นหลักประกันถ่วงรั้งน้ำหนักให้คิดหากเสือนั่นถลายลื่นหลุดขอบลงไปเสียงด็อกเตอร์สแตนลีย์ตะโกนจากเบื้องหลังโวกเวกเตือนให้คิดระวังและให้พักพวกทุกคนเตรียมพร้อมแต่ในที่สุดคิดก็ผ่านพ้นไปได้ท่ามกลางการหายใจไม่ทั่วท้องของทุกคนแล้วก็มาถึงคราวของเบลบ้างแม่ผมแดงหันกลับมามองดูหน้าระพินพร้อมกับหัวเราะแสบเข้าไปถึงสวงเลยนะคุณระพินสำหรับขนทางเดินของคุณให้มันได้อย่างงี้สิพอจะประคุณเอ้ยหล่อนพูดอังกฤษซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็คงจะได้สำนวนดังนี้เดินตามอย่างที่คิดเดินเมื่อตะกี้นี้นะเบลเขาบอกมาเบาๆสีหน้าเคร่งขรึมฉันไม่อยากจะเดินไปในลักษณะทุเรศอย่างคิดหรอกแต่อยากจะกระโจนลงหน้าผานี่ไปเสียให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยแล้วดูสิคุณจะเหนี่ยวสายเชือกรั้งฉันไว้ได้ไหมหรือว่าจะร่วงลงไปด้วยว่าแล้วหล่อนก็ร้องเพลง I could have danced on nightเสียงดังลั่นสะท้อนไปทางหน้าผาน้ำเสียงของหล่อนร่าเริงแจ่มใสอยู่ในเกณฑ์ร้องเพลงได้ไพเราะทีเดียวท่ามกลางความเงียบสงัดรอบด้านลักษณะท่าทีบางสิ่งบางอย่างของอิซาเบลมีอะไรๆคล้ายๆกับมาเรียฮอฟมันอยู่บ้างเหมือนกันร้องเพลงพลางหล่อนก็เดินด้วยอาการปกติผ่านพ้นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยไม่ต้องอาศัยการระวังตัวแจเกาะไต่หน้าผาใดๆทั้งสิ้นพอพ้นเส้นทางอันตรายขีดสุดก็หันกลับมาโบกมือเรียกปากก็ยังร้องเพลงร่าเริงบทนั้นอยู่เช่นเดิมผสมกับเสียงลมที่ครางผ่านตัวอยู่วู้ๆกังวานเสียงใสของหล่อนก้องไปทั่วหุบผามีหนำซ้ำยังขยิบตาล้อๆให้เขาซะอีกระพินถอนใจออกมาได้อย่างโล่งอกหันมาพยักหน้ากับคริสซึ่งอยู่เบื้องหลังเขาตนเองก็เดินนำไปก่อนโดยวิธีหันหน้าเข้าภูเขาเช่นเดียวกับคิดเพื่อจะได้สังเกตเห็นคริสได้ถนัดคริสติน่าไม่สบตาเขาหล่อนมองลงไปยังเหวเบื้องล่างแวบหนึ่งหน้าซีดเผือดเป็นกระดาษพอขยับก้าวตามเขาไปได้แค่สองช่วงก็ยืนนิ่งกัดริมฝีปากแน่นไม่ขยับขยื่นอีกระยะที่หล่อนหยุดยืนเกาะผนังนิ่งเหงื่อซึมทุกขุมขนนั้นเป็นระยะที่พื้นเอียงลาดมากที่สุดเศษกรวดและลูกรังเริ่มจะร่วงพลูลงไปสู่เหวริมทางอย่าหยุดคริสค่อยๆไต่ตามผมมาระพินร้องบอกเบาๆแม่ผมทองคงหลับตาอยู่เช่นนั้นกายสั่นเทิมสั่นศีรษะอยู่ไปมา I can't หล่อนร้องออกมาเกาะผนังหินไว้แน่นๆนะอย่าเพิ่งขยับเชิดวุฒิซึ่งอยู่ด้านหลังของหล่อนตะโกนลั่นขยับจะไต่เข้ามาประชิดเสียงคริสแผดออกมาว่าออกไปอย่าเข้ามาประเดี๋ยวคุณก็จะหลุดพลาดลงไปด้วยหรอกจุดวิกฤตเกิดขึ้นซะแล้วสำหรับคริสหล่อนกำลังหน้ามืดจะเป็นลมทั้งขบวนที่ผูกเอวติดกันอยู่ในขณะนี้รู้พร้อมกันหมดเสียงด็อกเตอร์สแตนลีย์ตะโกนสนั่นมาว่าอีซี่คิดอีซี่ take it easy ระพินดูคริสให้ดีนะเชิดวุฒิถอยออกมาระวังเชือกไว้
คนยืนนิ่งเป็นหินกันไปหมดในขณะนี้แม้แต่เบลผู้กำลังแหกปากร้องเพลงอยู่ก็จ้องเพื่อนสาวตะลึงกระพินไพรวันไตเคลื่อนกลับมาที่เก่าชิดตัวกับคริสผู้กำลังยืนเข่าอ่อนกายสั่นพลิ้วอยู่เขาตบเบาๆที่แผ่นหลังของหล่อนกระซิบทำใจดีๆไว้คริสขณะนี้ผมอยู่ใกล้คุณคุณจะต้องผ่านไปให้ได้นะอีกแค่3 4 9เท่านั้นก็จะพ้นทางอันตรายนี่แล้วฉันกำลังหน้ามืดเวียนหัวเหลือเกินขอพักสักอึดใจเถอะหล่อนพูดเสียงขาดเป็นห่วงห่วงเหงื่อผุดซึมเต็มใบหน้าและลำคอหยุดไม่ได้คริสเสียงระพินแผ่วนุ่มแต่มั่นคงแว่วอยู่ริมหูของหล่อนคุณยิ่งยืนอยู่ในลักษณะนี้นานเท่าไหร่ก็จะยิ่งวิงเวียนหมดแรงลงเท่านั้นนี่จับมือของผมนะจับไว้จับให้แน่นที่สุดพร้อมกับพูดเขาเอื้อมฝ่ามือของตนเองไปกำฝ่ามือของคริสข้างซ้ายที่เกาะสั่นริกๆอยู่กับผนังหินอันราบเรียบนั้นบีบเบาๆเหมือนจะให้กำลังใจครั้งหนึ่งแล้วต่อจากนั้นก็กำแน่นเป็นอุ้งมือที่มั่นคงและอบอุ่นที่สุดสำหรับคริสติน่าซึ่งกำลังจะควบคุมสติไม่ได้อยู่ในขณะนี้หล่อนประสานจับมือเขาแน่นเช่นกันมือของคริสติน่าเย็นชื่อระพินฉันไปไม่ไหวจริงๆขามันก้าวไม่ออกหล่อนพูดโดยไม่ยอมลืมตาอยู่เช่นนั้นเสียงคิดซึ่งพ้นช่วงทางมรณะไปได้แล้วโวยวายลั่นตัวของเสือนั่นเองปฏิภาณไวพอใช้รีบเอาสายเชือกในช่วงซึ่งเว้นห่างจากเบลคล้องฉับเข้าไปกับแง่หินอันมั่นคงช่างง่อนหนึ่งที่โผล่ออกมาเพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงหากว่าจะเกิดอุบัติเหตุใดๆขึ้นระหว่างระพินกับคริสซึ่งมีท่าว่าจะไม่ไหวจริงๆเบลเองก็ฉับไวทันกันเหมือนกันหล่อนเบียดเข้าชิดผนังหินซึ่งระยะที่ยืนอยู่นั้นมีโขดงอกอยู่ทั่วๆไปรีบพันสายเชือกติดกับหินงอกนั้นอีกชั้นหนึ่งเสียงตะโกนสั่งการเสียงร้องบอกความกันลั่นไปหมดทั้งหุบผาหัวหน้าคณะเองผู้มีประสาทที่มั่นคงเด็ดเดี่ยวเหนือกว่าทุกคนที่ร่วมชุดมาด้วยบัดนี้ก็มือตีนเย็นเฉียบเมื่อมองเห็นภาพของคริสติน่ามีท่าว่าจะหลุดจากที่เกาะยืนหงายหลังลงไปยังเหวเบื้องล่างอยู่รอมมารอบและตัวเองก็กลับจะเป็นฝ่ายเสียหลักส่วนเซไปใกล้ขอบทางมากที่สุดดีแต่เสยผู้คุมหลังอยู่เอามือปาดไหล่ผลักให้เซชิดเข้าไปกับผนังผาใหม่นายห้างครับนายห้างอย่าตกใจแม่ผมทองไม่เป็นอะไรหรอกถ้ายืนอยู่ใกล้นายรพินเสยร้องบอกมันเป็นความชุลมุนอกสั่นขวัญแขวนที่เกิดขึ้นทั้งคณะอันมีเชือกมัดติดเอวกันอยู่ทั้ง8คนเชิดพุทธเองก็ภาวะผวังเขาอยากจะคืบเข้ามาประกบตัวคริสไว้อีกคนหนึ่งแต่ระพินสั่งให้ถอยออกไปซะให้พ้นบริเวณอันตรายก่อนคริสคุณฟังผมไม่ดีนะกระแสเสียงของเขาอ่อนโยนเบานุ่มเช่นเดิมขณะนี้คุณจับมือผมไว้แล้วนะพวกเราทุกคนก็กำลังยึดได้หลักมั่นคงไว้ทั้งสิ้นพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณได้ทุกขณะเอาละไม่ต้องลืมตาหรอกคริสค่อยๆก้าวขยับมาทีละก้าวหลับตาไว้อย่างนั้นแหละแข็งใจสักอึดใจเดียวเท่านั้นรับรอง 100% ว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นYou are now more than safe. อิซาเบลตะโกนให้กำลังใจมาเสียงแหลมคริสติน่าแข็งใจลืมตาขึ้นก็พบกับดวงตาของสุภาพบุรุษไพรจ้องมาก่อนแล้วเขาพยักหน้าและยิ้มให้นิดหนึ่งเมื่อนั้นเอง
แทนที่หล่อนจะค่อยๆคืบไปโดยใช้หลักการยึดแขนจากเขาคริสกลับตัดสินใจเพนออกจากที่ยืนอย่างมินเมย์อยู่โดดเข้ากอดระพินไว้เต็มอ้อมแขนซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่หล่อนยืนที่หล่อนยืนอยู่เดิมทานน้ำหนักไม่ไหวทันลมร่วงพลูลงไปสู่เหวเนื้อที่บริเวณที่ลาดเอียงอยู่ก่อนแล้วที่กว้างเพียงแค่2ฟุตบัดนี้แหว่งหายไปอีกร่วมฟุตจอมพรานคาดการไว้ได้ล่วงหน้าแล้วเขาหมุนตัวหันหน้าออกสู่เหวตวัดแขนซ้ายมัดรอบเอวของคริสไว้ได้อย่างเหนียวแน่นแล้วเหวี่ยงร่างหล่อนลอยข้ามห้วงอากาศเปล่าโล่งขึ้นมายืนอยู่บนไหล่ผาบริเวณที่กว้างและปลอดภัยกว่าอย่างหวุดหวิดท่ามกลางเสียงอุทานหลงของทุกคนที่เห็นภาพอันสุดจะหวาดเสียวนั้นคริสเป็นลมไปด้วยความช็อกเขาอ่อนรูดจะสุดลงกับพื้นแต่พรานใหญ่กอดรั้งตัวไว้มั่นเร็วเบลเข้ามาช่วยรับคริสไว้ด้วยเขาบอกเร็วปรือเพราะจุดวิกฤตมันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วเนื่องจากสายเชือกที่ผูกเอวโยงกันเป็นสายโซ่นั่นเองคริสปลอดภัยจากจุดอันตรายได้แล้วตลอดก็โผล่มาอย่างพรวดพราดโดยกระชากสายเชือกที่ติดเอวของเชิดวุฒิอันเว้นระยะกันไม่มากนักนั้นมาด้วยทำให้นายพันตรีหนุ่มร้องลั่นหัวซุกหัวซุนเข้าไปยังตำแหน่งเดิมที่คริสยืนอยู่โชคดีแต่เกาะยึดผนังไว้ได้ทันแต่บัดนี้สายเชือกรั้งระหว่างเขากับคริสขึงตึงและอีกเพียงก้าวเดียวเท่านั้นเชิดวุฒก็จะต้องเหยียบลงไปบนบริเวณที่สุดถล่มลงไปณตำแหน่งที่คริสยืนอยู่เป็นครั้งสุดท้ายนั้นเบลปราดเข้ามาทันควันเสียงระพินสั่งการเร็วปรือต่อไปเพราะขณะนี้คริสจะต้องเดินอยู่ด้านหลังเขากลายเป็นกลับมาอยู่ข้างหน้าใช่แล้วช่วยแก้เชือกผูกเอวคริสเร็วแล้วก็ผ่อนขยายระยะออกให้เร็วที่สุด

ระหว่างที่เขากำลังชุลมุนช่วยกันผ่อนปมเงื่อนที่ผูกเอวคริสและเอวของตนเองอยู่เพื่อผ่อนสายหย่อนไปให้เชิดบุตรนายทหารหนุ่มก็ร้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลั่นไปหมดพรางตะโกนลั่นว่าสนุกแล้วโว้ยลงได้ดิ่งพระสุธาแบบไม่มีร่มติดหลังกันมั่งละระพินคริสกระชากเชือกจากผมชุดจะถลำลงไปอยู่แล้ววุ้ยเฉียวซิดผมแล้วเว้ยอย่างไรก็ตามจากกระแสเสียงนั้นเขาสำเนียกได้ดีว่าเชิดวุฒิยังร่าเริงสนุกสนานดีอยู่ซึ่งนั่นก็แปลว่ากำลังใจและประสาทของลูกชายนายพลผู้ร่วมมากับคณะด้วยในฐานะตัวแทนฝ่ายไทยยังดีอยู่ซึ่งช่วยให้เบาใจได้มากทีเดียวเดี๋ยวครับเดี๋ยวคุณวุฒิทนยืนเกาะเป็นชนีอยู่อีกสักเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวผมจะผ่อนเชือกให้ครับเขารีบร้องบอกมาแล้วอีกอึดใจเดียวก็แก้เงื่อนปมที่มัดเอวของคริสกับตนเองออกได้สำเร็จค่อยๆรูดผ่านตัวโรยเชือกไปให้เชิดบุตรเพื่อลดความตึงลงพอได้สายเชือกผ่อนยาวมาให้เชิดบุตรเชิดบุตรก็ขยื่นตัวเองถอยหลังไปตั้งหลักใหม่สะบดโฉงเฉงไปหมดชิบหายคริสเกือบจะกระชากผมหลุดออกไปนอกทางแล้วล่ะอีตอนที่โดดก็ไปหาคุณเมื่อกี้นี้พระพินหัวเราะเขามอบคริสให้อยู่ในความดูแลของเบลซึ่งประคองไปนั่งพักอยู่ที่โขดหินโดยเป็นจุดบังตาไม่ให้มองเห็นความหวาดเสียวของหิวปฐมพยาบาลกันอยู่ตัวจอมพรานเองนะหันไปคอยรับเชิดบุตรเอาละครับอีทีนี้ก็ถึงตาคุณมั่งละไต่มาเลยคุณพุทธไต่กับผีอะไรเล่าระพินทางมันขาดแล้วคริสเหยียบไหล่ผาตรงนั้นถล่มลงไปซะทั้งกระบี่เชียวและตกลงจะมาบ่าวแล้วครับถ้าไม่มาผมจะตัดเชือกนะปล่อยคุณกับด็อกเตอร์สแตนลีย์ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละพรานใหญ่แซงพูดยิ้มยิ้มเชิดบุตรสะบดลั่นแล้วค่อยๆไต่ผ่านทางที่คริสเหยียบพังไว้มาอย่างชนิดตัวรีบป่าก็แหกร้องป่าแหกปากร้องเพลงที่เบนร้องอยู่เมื่อครู่นี้คือ I could have danced all night เอตโรไปหมดแต่เสียงสั่นเป็นเจ้าข้าวระพินยืนอมยิ้มคอยรับอยู่แต่ก็ไม่เกิดอุปัตวเหตุใดๆขึ้นเชิดบุตรผ่านมาได้พอถึงก็เหลือบตาขึ้นมองบนท้องฟ้าเป่าลมออกจากปากเฮ้ยเจ้าประคุณเอ้ยถ้าถึงคราวจะตายก็ขอตายเตี้ยๆหน่อยเถอะอย่าให้ถึงกับต้องปีนขอบสวรรค์แล้วตกลงไปเลยผมน่ะเคยโดดร่มไม่กลางครั้งหนึ่งแต่กระตุกร่มสำรองช่วยทันตอนนั้นน่ะสาบานว่ายังไม่หวาดเสียวเท่าอินก็เดินตามหลังคุณครั้งนี้เลยอ้าวด็อกเตอร์คราวนี้ถึงเวลาคุณมั่งละประโยคสุดท้ายเชิดวุฒิหันไปบอกหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์สแตนลีย์ชูมือให้พร้อมกับรอยยิ้มอันหนักแน่นมั่นคงร้องถามมาว่าคริสเป็นยังไงมั่งระพินปลอดภัยเรียบร้อยดีครับเมื่อครู่นี้น่ะเป็นลมขึ้นกระทันหันขณะนี้หมอเบนกำลังช่วยเหลืออาการคงจะดีขึ้นแล้วล่ะครับหัวหน้าคณะอันเป็นอเมริกันอาวุโสที่สุดคืบใกล้จุดอันตรายเข้ามาอย่างรอบคอบรัดกุมลักษณะของเขาไม่แสดงให้เห็นว่าหวาดเสียวต่อเหวลึกที่เห็นอยู่ริมทางใดๆทั้งสิ้นพอถึงจุดตอนสำคัญก็หยุดสำรวมสติอีกครั้งก่อนที่จะหันหน้าเข้าผนังภูเขาแล้วไต่ผ่านมาได้อย่างรวดเร็วเกินเชื่อทั้งที่ดูว่าสูงอายุกว่าทุกคนในคณะที่มาพอข้ามมาถึงเขาก็หยุดยืนทำอาเมลแล้วหันไปกวักมือเรียกเซยอันเป็นคนหลังสุดลูกศิษย์ของระพินน่ะไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเลียงผาเดินได้ยังไงมันก็เดินได้อย่างนั้นไม่ถึงอึดใจก็ผ่านพ้นมาได้แม้ว่าจะมีอาการเหยียบลื่นถลายให้เป็นที่หวาดเสียวแก่ผู้จับตามองอยู่ครั้งหนึ่งทั้งหมดของคณะนายจ้างพากันถอนใจเฮือกออกมาได้หนทางช่วงนั้นเป็นช่วงสุดท้ายที่เดินเลาะขอบเหวเพราะห่างลงไปด้านล่าง
ตามพื้นที่มองดูกันเหมือนถนนขนาดใหญ่ก็มองเห็นขบวนลูกหาบและพรานพื้นเมืองอีกสองคนรวมกลุ่มคอยกันอยู่แล้วต่างแก้เชือกที่ผูกเอวอยู่ออกรวมกลุ่มกันพักพอให้คลายความตึงเครียดลงบ้างคริสยังนั่งหน้าซีดดมแอมโมเนียอยู่เช่นนั้นแต่อาการดูจะดีขึ้นพักพวกเข้าไปรุมล้อมถามอาการหล่อนโบกมือบอกว่าไม่เป็นไรหรอกฉันก็ยังชั่วแล้วเมื่อกี้นี้นะมันเกิดหน้ามืดขึ้นมากะทันหันพร้อมกับพูดหล่อนลุกขึ้นยืนมองไปทางพรานใหญ่ซึ่งกำลังม้วนสายเชือกเก็บอยู่ด้วยอาการปกติเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเดินเข้าไปใกล้ขณะนั้นพักพวกคนอื่นๆชวนกันทยอยเดินลงไปสมทบกับพวกลูกหาบแล้วระพินหล่อนเรียกนามเขาเบาจอมพรานเงยหน้าขึ้นยิ้มให้ถ้าทางคุณข้อยังชั่วแล้วนี่คริสผมยินดีที่คุณผ่านพ้นเหตุการณ์ตรงนั้นมาได้ระพินฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองนะว่าในท่าแท้ส่วนลึกของคุณคุณเป็นคนใจดีอารมณ์ดีแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษที่สุดขอบคุณในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ขอโทษในสิ่งที่แล้วๆมาไม่เป็นไรหรอกคริสอย่าไปพูดถึงมันเลยผมบอกคุณแต่แรกแล้วนี่ว่าเราจะรู้จักกันได้ดีเมื่อเราร่วมทางกันไปนานๆและตอนนี้คุณก็รู้จักฉันแล้วใช่ไหมว่าในคณะของเราที่มาด้วยกันทั้งหมดนี่ฉันอ่อนแอกว่าเพื่อนฉันทำให้คุณต้องลำบากที่สุดเปล่าหรอกคริสผมไม่ได้คิดอย่างนั้นใครจะแข็งแกร่งหรือใครจะอ่อนแอแค่ไหนน่ะมันพิสูจน์ออกมายังไม่ได้หรอกสำหรับการเดินเพียงแค่ระยะเริ่มต้นนี่เมื่อกี้นี้มันเป็นแค่อุบัติเหตุคุณเกิดเป็นลมหมดสติขึ้นมาจริงๆซึ่งทุกคนก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้ผมเองก็เหมือนกันสักวันหนึ่งคุณอาจจะเห็นผมลงนอนสั่นพับๆทำอะไรไม่ได้สักอย่างแม้แต่จะช่วยเหลือตัวเองตอนที่อาการไข้ประจำตัวของผมเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน

0: อนช้างเผือก
1: ทำไมเรารีบกลับจากพเนตรคล้องช้างที่อยุธยาล่ะก้าวแต้มเที่ยวไม่ทั่วเลยอยากรู้จักช้างอีกเยอะๆน่ะแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ย ไม่เห็นมีช้างสักตัวเลย
2: ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับช้างที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ของไทยนะจ๊ะ
3: อ๋อช้างเผือกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่แล้วจ้ะวิเชียรมาศฉันว่าเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าช้างเผือกเป็นช้างลักษณะดีพร้อมด้วยมงคลตามตำราคชลักษณ์ประกอบด้วยบางส่วนของร่างกายเป็นสีขาวหรือสีเดียวกับผิวกายได้แก่ตาขนเล็บเพดานปากปากผิวหนังขนหางช่อแมงผู้สนับงาข้างในไรเล็บและอัณฑโกศตามคติโบราณเชื่อกันว่าลักษณะมงคลนั้นบังเกิดอยู่ภายในกายตัวของช้างเผือกเองกับยังส่งสิริมงคลนั้นออกไปถึงผู้เป็นเจ้าของแม้เพียงได้เห็นช้างก็ได้รับสิริมงคลนั้นด้วยแล้วช้างเผือกจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งสุภสิริทั้งปวง
1: โอ้โหช้างเผือก

0: ตกลูกออกมาต้องนำช้างนั้นขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเมื่อประกอบพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างแล้วจะได้รับพระราชทานนามเครื่องขชาภรณ์และเครื่องยศเป็นช้างต้นหรือช้างพระที่นั่งหรือช้างเผือก
1: สวัสดิ์ทำไมช้างเผือกเนี่ยมีเครื่องอะไรเต็มไปหมดเลยล่ะ
0: นี่เรียกว่าเครื่องขชาภรณ์จ้ะประกอบด้วยผ้าปกกระพองผู้หูทามคอพานหน้าพานหลังส่วนปลายเส้นเชือกทามคอพานหน้าและพานหลังจะมีห่วงไว้เป็นที่ยึดแต่ละเส้นกับยังมีสำอางพันนาดและเสมาคชาภรณ
2: ์ฉันเคยอ่านเจอมาจากหนังสือว่าตามประเพณีสืบมาแต่โบราณกำหนดว่าช้างเผือกที่ได้รับพระราชทานนามสมโภชขึ้นระวางเป็นพระยาช้างต้นแล้วนั้นมีศักดิ์สูงเทียบเท่ากับพระราชวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าสังเกตได้จากในการพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเผือกจะมีการอ่านฉันดุษฎีสังเวยและขับไม้ซึ่งถือว่าเป็นของสูงมีได้ในพระราชพิธีสำคัญเท่านั้นหน้าที่หลักของช้างเผือกคือแต่งเครื่องขชาภรณ์ออกยืนแท่นเพื่อแสดงพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ในงานพระราชพิธีสำคัญ
0: เก่งมากเจ้าวิเชียรมาศอ่านหนังสือเยอะก็จะมีความรู้รอบตัวแบบนี้แหละ
1: อะไรกันน่ะชมวิเชียรมาศตัวเดียวเลย
0: งั้นคราวหน้าฉันจะพาไปดูเรื่องช้างที่ก้าวแต้มต้องรู้เรื่องดีแน่ๆ
1: เฮ้แสดงว่าเรายังได้เที่ยวดูเรื่องช้างกันต่อเหรอใช่ยอใช่ยอใช่ยอ
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สคร.1เชียงใหม่เตือนผู้ปกครองระวังโรคฮิสโตรกในเด็กภาวะนี้หากไม่ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงชีวิตการรู้เท่าทันโรคฮิสโตรกจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปกครองแพทย์หญิงเสาวนีวิบุลสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าโรคฮิสโตรกหรือโรคลมแดดเป็นภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสจากการสัมผัสอากาศร้อนหรือออกกำลังกายหนักในที่ร้อนทำให้ร่างกายไม่สามารถปรับตัวลดอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์ปกติส่งผลเสียต่อระบบประสาทหัวใจและไตเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้เด็กเล็กมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากร่างกายยังไม่สามารถปรับตัวต่อความร้อนได้ดีอาจสูญเสียน้ำและเกลือแร่ในร่างกายจากความร้อนได้ง่ายนอกจากนี้เด็กเล็กยังมักไม่สามารถบอกอาการผิดปกติของตนเองได้ชัดเจนจึงอาจทำให้เกิดการช่วยเหลือที่ล่าช้าทั้งนี้ผู้ปกครองควรสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กเวลาอยู่ในสถานที่อากาศร้อนเช่นหน้าแดงตัวร้อนจัดแต่เหงื่อไม่ออกอ่อนเพลียหายใจเร็วการปฐมพยาบาลเบื้องต้นควรรีบนำเด็กไปในบริเวณที่ร่มมีอากาศถ่ายเทคลายเสื้อผ้าให้โปร่งใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตัวใช้พัดหรือใช้พัดลมช่วยระบายความร้อนหากเด็กยังมีสติอยู่บ้างควรให้เด็กได้จิบน้ำบ่อยๆและรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีการรักษาจะเน้นการลดอุณหภูมิของร่างกายให้เร็วที่สุดและเฝ้าระวังระบบอวัยวะต่างๆที่อาจได้รับผลกระทบโรคฮิสโตรกในเด็กเป็นภาวะที่สามารถป้องกันได้โดยในวันที่อากาศร้อนมากควรดื่มน้ำให้เพียงพอสวมชุดเสื้อผ้าที่โปร่งสบายเลือกสีอ่อนๆลดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงหรือใช้กำลังกลางแจ้งและในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดสวมหมวกหรือใช้ร่มเมื่ออยู่ในที่กลางแจ้งไม่ควรทิ้งเด็กไว้ในรถที่จอดกลางแดดและไม่ควรให้เด็กอยู่กลางแดดเป็นเวลานานการมีความรู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือนการปฐมพยาบาลและการป้องกันที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงนี้และรักษาความปลอดภัยให้กับลูกหลานได้อย่างมีประสิทธิภาพพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.thradio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าทัศนวิสัยคำว่าทัศนวิสัยประกอบด้วยคำว่าทัศนะกับคำว่าวิสัยคำว่าทัศนะมาจากคำสันสกฤตว่าทัศนะแปลว่าความเห็นการเห็นส่วนคำว่าวิสัยมาจากคำภาษาบาลีว่าวิสยะแปลว่าการผูกขอบเขตแดนลักษณะคำว่าทัศนวิสัยจึงแปลว่าขอบเขตของการเห็นคำนี้มีใช้มานานแล้วในปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสมีคำว่าทัศนวิสัยอยู่หลายแห่งเช่นพระเจ้าสุทโธทนะให้ราชบุรุษคอยระวังรักษาไม่ให้ชนสี่จำพวกเข้ามาสู่ทัศนวิสัยแห่งพระราชกุมารได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตปัจจุบันคำว่าทัศนวิสัยนำมาใช้เป็นศัพท์บัญญัติหมายถึงระยะไกลที่สุดซึ่งสามารถมองเห็นวัตถุด้วยตาเปล่า
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาแถลงข่าวมหัศจรรย์วิถีลุ่มน้ำมรดกโลกทะเลสาบสงขลาเชื่อม3จังหวัดชวนเที่ยวชิมช็อปใช้ 13-17 พฤษภาคมณเซ็นทรัลหาดใหญ่นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่มรดกโลกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาภายใต้งานมหัศจรรย์วิถีลุ่มน้ำมรดกโลกทะเลสาบสงขลาการดำเนินโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบแบบลากูนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดได้แก่สงขลาพัทลุงและนครศรีธรรมราชมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำจำนวนมากอีกทั้งยังมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะชุมชนประมงที่ยังคงพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักซึ่งสามารถนำมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้ผ่านการแปรรูปอาหารทะเลและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประชาชนในพื้นที่และเพื่อเสริมสร้างคุณค่าซอฟต์พาวเวอร์จึงได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดพัทลุงนครศรีธรรมราชและสงขลาในการพัฒนาคนพัฒนาพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่ชุมชนทำให้เกิดการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่พื้นที่และเป็นโอกาสในการนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมสำหรับการจัดงานในครั้งนี้จังหวัดสงขลาจะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2569 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการโอท็อปกว่า50บูธจาก3จังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและชุมชนได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการตลอดจนสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอันจะนำไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ค ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนลูกจ้างติดโควิดขอเลิกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยหรือไม่
13: สมศักดิ์ครับฉันเรียกแกมาคุยวันนี้จะคุยเรื่องที่แกไปตรวจโควิดแล้วผลออกมาเป็นบวกฉันมาคิดดูแล้วนะถ้าเป็นอย่างนี้ฉันจำเป็นต้องให้แกออกจากงานแล้วกันนะ
14: โอ้โหเจ้ผมทำงานกับเจ้มาตั้ง6ปีอ่ะทำไมต้องให้ผมออกด้วยอ่ะครับแล้วผมจะไปทำงานที่ไหนอ่ะแล้วระหว่างหางานใหม่อ่ะผมจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ไหนจะค่ารถค่าบ้านค่าเทอมลูกอีกอ่ะเจ๊
13: อันนี้เจ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันแกก็ต้องเข้าใจฉันด้วยเอาเป็นว่าพรุ่งนี้นายไม่ต้องมาทำงานแล้วนะเดี๋ยวจะพาคนอื่นเดือดร้อนกันไปหมด
15: อะทำอย่างนี้กับลูกจ้างไม่ได้นะคะการที่ลูกจ้างติดเชื้อโควิดเป็นการติดเชื้อจากโรคระบาด ที่แพร่กระจายในวงกว้างถือเป็นเหตุสุดวิสัยค่ะไม่ได้เกิดจากการกระทำของลูกจ้างเนื่องจากเป็นการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นตามสภาพร่างกายโดยธรรมชาตินายจ้างไม่มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างได้ดังนั้นเมื่อนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยเหตุไม่เป็นธรรมและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้านายจ้างก็ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างด้วยและต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามระยะเวลาที่ได้ทำงานมาอย่างกรณีนี้ลูกจ้างทำงานติดต่อกันมาเป็นเวลา6ปีนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย240วันหรือ8เดือนรวมถึงให้แจ้งไทม์ไลน์ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนอื่นๆด้วยค่ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาชูแนวคิดนวัตกรรมการจัดการภัยพิบัติแบบครบวงจรดินน้ำลมไฟขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนพร้อมยกระดับอาหารล้านนาสู่สากลที่ทำเนียบรัฐบาลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนพทัศนอุดมรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานำผู้บริหารและนักวิจัยเข้าพบศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ด้วยวิจัยและนวัตกรรมมุ่งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัยได้ชูแนวคิดนวัตกรรมการจัดการภัยพิบัติแบบครบวงจรดินน้ำลมไฟโดยนำเสนอแผนบูรณาการงานวิจัยเพื่อรับมือกับปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ภาคเหนือที่มีความซับซ้อนเน้นกลไกคาดการป้องกันและฟื้นฟูอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความสูญเสียของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมผลักดันบทบาทสู่การเป็น Regional Innovation Hubของภูมิภาคนอกจากนี้ยังได้นำเสนอนโยบายการยกระดับเกษตรกรและอาหารล้านนา Local to Global มุ่งเน้นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรอาทิกาแฟกัญชงข้าวสาลีลำไยและกล้วยสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในกลุ่ม Functional Food และ Future Food พร้อมผลักดันการสร้างมาตรฐาน GI และ Branding เพื่อส่งออกสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ SME และ Startup รุ่นใหม่ในพื้นที่รวมถึงการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ upskill reskill นักเทคโนโลยีอากาศสะอาดเน้นสร้างกำลังคนรองรับให้กับคนในพื้นที่ภาคเหนือและตลาดแรงงานในประเทศคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: สวัสดีครับผมพุทธชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้สายตรวจภาษาพาคุณผู้ชมมาสำรวจการใช้ภาษาท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายร่มรื่นที่ฟาร์มแกะจังหวัดระยองครับที่นี่นอกจากบรรยากาศจะดีแล้วยังมีฝูงแกะน่ารักให้เราได้ชมกันด้วยครับถ้าเราพูดถึงแกะเรามักจะนึกถึงขนสีขาวนุ่มฟูแต่ที่จริงแล้วขนแกะมีหลายสีครับ
8: ดำสีน้ำตาลสีขาวอะไรเงี้ยแต่มันก็มีหลายสายพันธุ์ส่วนที่นี่เราก็เลือกสายพันธุ์ที่ผสมเป็นแบบนอกหรือว่า
9: ไทยเนี่ย
8: 40 60อะไรเงี้ย70 30ที่ว่าจะเลี้ยงในไทยได้แล้วแต่ภูมิอากาศแล้วแต่อากาศไม่เหมือนกัน
7: ถึงแม้ว่าขนแกะจะมีหลายสีแต่โดยทั่วไปแล้วแกะจะมีสีขาวมากกว่าสีอื่นจึงมีสำนวนเปรียบเทียบกับแกะที่มีสีขนที่ตรงกันข้ามกับสีขาวนั่นก็คือแกะดำครับคำว่าแกะดำนอกจากจะหมายถึงแกะที่มีขนสีดำแล้วความหมายที่เป็นสำนวนหมายความว่าอย่างไรเราไปฟังความคิดเห็นจากคนทั่วไปกันครับ
10: คนที่ไม่เข้าพวกหรือคนที่ไม่เหมือนคนอื่น
11: ก็ทำตามไม่เหมือนคนอื่นครับ
12: คนที่อยู่คนเดียวคือไม่เอาใครไง
13: เข้ากับใครไม่ได้ไง
14: แตกต่างจากพวกอะไรพวกนี้ค่ะ
15: คนนอกลู่นอกทางครับ
16: คนกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงที่ทำตัวแตกต่างจากคนส่วนมาก
17: พูดคำนี้เขาจะเป็นแบบเป็นคนที่ไม่ตรงกับเขาทีเดียวเลย
18: เราทำแบบนี้อีกคนทำแบบนี้นะก็เหมือนแบบติดกันไปก็แกะดำครับ
7: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าแกะดำเป็นสำนวนหมายถึงคนที่ทำอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุ่มนั้นๆใช้ในทางไม่ดีสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

อบคุณจ้ะเถิดจ๋าเดี๋ยวจับที่3ดอกนะจ๊ะจุ๊บๆ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.โชว์โมเดลแก้ปัญหาโภชนาการเด็กชายแดนใต้บนเวทีระดับชาติแลกเปลี่ยนบทเรียนจากกรณีศึกษาหนุนยกระดับทุนมนุษย์ไทยอย่างยั่งยืนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเรื่องการขับเคลื่อนการลงทุนด้านทุนมนุษย์ที่มีผลกระทบสูงในประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การยูนิเซฟสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสหภาพยุโรปภายใต้โครงการ EU UNICEF Public Finance Facilityในการนี้นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์และนำเสนอโมเดลการแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในระดับพื้นที่และสามารถต่อยอดสู่ระดับนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรมการนำเสนอครั้งนี้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนบทเรียนจากกรณีศึกษาในการออกแบบและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโภชนาการเด็กใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสอบต.และยูนิเซฟโดยให้ความสำคัญกับการจัดลำดับความสำคัญของโครงการการกำหนดแผนงานระยะปานกลางที่มีเป้าหมายชัดเจนตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่กระบวนการวางแผนการจัดทำงบประมาณไปจนถึงการดำเนินงานในระดับพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สะท้อนแนวทางการแปลงข้อเสนอเชิงนโยบายจากรายงานการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทยให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในบริบทพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทั้งด้านงบประมาณและโครงสร้างเชิงสถาบันพร้อมชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะทั้งนี้โมเดลดังกล่าวนับเป็นต้นแบบสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการออกแบบและขยายผลโครงการด้านสังคมที่มีผลกระทบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศอย่างยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. ทุ ุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: ตอนอะโวคาโดไม้ผลเศรษฐกิจจากแนวโน้มที่ผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจอาหารด้านสุขภาพกันมากขึ้นอะโวคาโดเป็นไม้ผลชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกเป็นอาชีพจนเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาวทดแทนพืชเชิงเดี่ยวลดการเผาในพื้นที่สูงอีกทั้งยังเป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงไม่ถึง20เมตรมีใบเขียวตลอดทั้งปีสามารถเป็นป่าทดแทนได้เป็นอย่างดี
12: เหตุใดอะโวคาโดจึงได้รับความนิยมในกลุ่มคนรักสุขภาพ
11: อะโวคาโดมีประโยชน์ทางโภชนาการที่สูงประกอบด้วยสารสำคัญเช่นสารต้านอนุมูลอิสระกรดอะมิโน18ชนิดวิตามินอีและวิตามินเอนอกจากนี้ยังมีเส้นใยอาหารสูงเป็นประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายและช่วยลดความอ้วนเพราะปริมาณคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลน้อยเมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอื่น
12: สำหรับพันธุ์ที่แนะนำให้ปลูกอะโวคาโดมีพันธุ์อะไรบ้าง
11: อะโวคาโดมีหลายสายพันธุ์พันธุ์ที่แนะนำให้ปลูกเป็นพันธุ์การค้ามีดังนี้พันธุ์ปีเตอร์สันพันธุ์รูเฮิร์นพันธุ์บัคคาเนียพันธุ์เฟอร์เต้พันธุ์บูธ7พันธุ์บูธ8พันธุ์ฮอนพันธุ์แฮสและพันธุ์พิงค์เคอร์ตัน
12: แล้วถ้าจะเลือกพื้นที่ปลูกอะโวคาโดจะเลือกอย่างไร
11: อะโวคาโดปลูกได้ตั้งแต่พื้นราบไปจนถึงพื้นที่สูงมากกว่า 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลแต่ควรเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ดังนี้พื้นที่ราบต่ำกว่า250เมตรจากระดับน้ำทะเลแนะนำพันธุ์ปีเตอร์สันรูเฮิร์นและพันธุ์บัคคาเนียพื้นที่สูงกว่า500เมตรจากระดับน้ำทะเลแนะนำเป็นพันธุ์บัคคาเนียพันธุ์เฟอร์เต้พันธุ์บูธ7พันธุ์บูธ8พันธุ์พิงค์เคอร์ตันพันธุ์ฮอนและพันธุ์แฮสพื้นที่ปลูกต้องเป็นพื้นที่โล่งดินระบายน้ำได้ดีไม่ชื้นแฉะหรือเป็นที่ต่ำน้ำท่วมขังแดดดีไม่อยู่ใต้ร่มไม้หากเป็นพื้นที่ราบควรปลูกแบบยกแปลง
12: หากอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกอะโวคาโดเพิ่มมากขึ้นต้องไปติดต่อที่ไหน
11: ติดต่อได้ที่นี่เลยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเกษตรที่สูงจังหวัดกาญจนบุรีเชียงใหม่ลำพูนพะเยาจังหวัดเลยเชียงรายแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก
12: สนับสนุนคำตอบโดย
11: กรมส่งเสริมการเกษตร

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ผนึกกำลังเครือข่ายผู้นำศาสนาและหน่วยงานรัฐดันฮุกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีแก้ปัญหาพื้นที่สร้างสันติสุขชายแดนใต้นายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงการกับเคลื่อนงานฮุกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าสอบตในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องรวมถึงสำนักจุฬาราชมนตรีและสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อน้อมนำหลักศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งนี้ได้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ขับเคลื่อนงานเชิงลึกสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมและส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยพลังสำคัญของการขับเคลื่อนฮุกุมปากัดคือผู้นำศาสนารวมถึงบาบอจากสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาและสถาบันปอเนาะรองเลขาธิการสปต.กล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาเป้าหมายสำคัญคือการนำหลักศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปัจจุบันมีผู้นำศาสนากว่า 2,600 มัสยิดในชุมชนและหมู่บ้านร่วมกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคส่วนต่างๆในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอาทิปัญหายาเสพติดและการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพอย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนในทุกระดับโดยเฉพาะบทบาทของสำนักจุฬาราชมนตรีภายใต้การนำของนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีที่ได้ให้แนวทางสำคัญตามหลักศาสนานับเป็นก้าวสำคัญที่จะสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้ขับเคลื่อนฮุกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีจะเป็นทางออกสำคัญต่อการพัฒนาและยกระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนแมงมุม
9: ทำอะไรน่ะ
10: กำลังไล่แมลงมุม
11: เขาเรียกว่าแมงมุมตั้งหากจ้าไม่ใช่แมลงมุม
10: แล้วมันต่างกันยังไงล่ะ
11: เห็นพี่เก่งท่องว่าแมงมี8หรือ10ขาส่วนแมลงมี6ขา
9: 9แต้มเคยได้ยินเพลงนี้

0: าลุกวาว
1: แมงมี8หรือ10ขาไม่มีหนวดไม่มีปีกเช่นแมงมุมแมงป่องส่วนแมลงมี6ขามีปีกเช่นแมลงวันแมลงปอแต่ในภาษาพูดอาจจะมีผู้พูดว่าแมงวันหรือแมงปอก็ได
2: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ
3: รู้รักภาษาไทย
4: ขายดีที่สุดของ The New York Times ผู้อ่านหลายท่านคงติดอกติดใจผลงานของเธออย่างสืบถึงตายรอยอดีตและซ้ำรอยข้ามาแล้วตามรอยปริศนาเป็นอีกหนึ่งผลงานของ Mary Higgins คลาร์กที่ยังคงมนต์เสน่ห์แห่งความลึกลับชวนติดตามคลักเคล้ากับอารมณ์โหยหาคนรักที่มาตายจากก่อนเวลาอันควรเริ่มจากเกิดเหตุระเบิดเรือโดยสามีของเนลแม็กเดอมอตเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเรือลำนั้นเนลเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากและสิ่งที่ตอกย้ำความเศร้าของเธอให้สาหัสคือเธอทะเลาะกับสามีก่อนเขาเสียชีวิตเธอไม่มีโอกาสแม้แต่บอกลาเขาด้วยซ้ำในขณะเดียวกันบอนนี่วิลสันคนทรงชื่อดังก็เข้ามาอ้างว่าสามารถติดต่อกับวิญญาณของสามีเธอได้เป็นเรื่องจริงหรือวิญญาณของสามีเนลต้องการจะบอกอะไรหรือมีอะไรอยู่เบื้องหลังการตายของเขานานมีบุ๊กส์ครามแอนด์มิสทรีขอเชิญท่านผู้อ่านทุกท่านร่วมไขปริศนาไปด้วยกันค่ะแล้วก็ด้านหลังของปกเนี่ยจะเป็นไฮไลท์บอกเรื่องราวของหนังสือไว้สั้นๆแบบนี้ค่ะเกิดเหตุเรือระเบิดมีผู้เสียชีวิตหลายรายสามีของเนลแม็กเดอมอตเป็นหนึ่งในนั้นเธอเสียใจเป็นอย่างมากที่ไม่มีโอกาสแม้กระทั่งบอกลาเขาในขณะเดียวกันก็มีคนส่งเข้ามาหาเนลบอกว่าวิญญาณของสามีเธอติดต่อมาปริศนาเบื้องหลังเหตุสยองกำลังจะเปิดเผยค่ะไปที่บทนำกันต่อค่ะบทนำบอกไว้แบบนี้เนลแม็กเดอมอตวัย15ปีกลับตัวแล้วเริ่มการว่ายกลับเข้าหาฝั่งร่างสั่นระริกด้วยความเรืองร่าของวัยเยาว์ขณะเธอมองรอบตัวซึมซับการผสมผสานที่ล้ำเลิศของดวงตะวันในท้องฟ้าไร้เมฆแสงแดดสายลมสดชื่นความเค็มของทะเลและฟองคลื่นที่แตกตัวเป็นสีขาวเธอมาถึงเกาะเมาอีได้เพียง1ชั่วโมงแต่แน่ใจแล้วว่ามันเยี่ยมกว่าแคริบเบียนที่หลายปีมานี้ปู่มักพาครอบครัวมาพักผ่อนประจำปีหลังวันหยุดคริสต์มาสความจริงคำว่าครอบครัวดูเกินจริงไปหน่อยปีนี้เป็นปีที่4ที่คำว่าครอบครัวมีเพียงปู่และเธอ5ปีที่แล้วคอร์เนเลียสแมดเดมอตสมาชิกสภาจากนิวยอร์กผู้เป็นตำนานถูกเรียกตัวออกมาจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อฟังข่าวการเสียชีวิตของลูกชายและลูกสะใภ้จากอุบัติเหตุเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กตกทั้งผู้เป็นนักมานุษยวิทยาทำงานอยู่ในทีมสำรวจป่าดงดิบในบราซิลเขาเรียกกลับนิวยอร์กทันทีเพื่อรับเนลที่โรงเรียนมันเป็นข่าวที่เธอต้องได้ยินจากปากของเขาตอนที่ไปถึงหลานสาวของเขากำลังสะอื้นให้อยู่ในห้องพยาบาลตอนกลับเข้าเรียนหลังช่วงพักตอนเช้าหนูรู้สึกได้ทันทีว่าพ่อแม่อยู่กับหนูพวกท่านมาลาหนูเธอเล่าขณะปู่กอดเธอไว้หนูไม่เห็นพวกท่านแต่รู้สึกได้ว่าแม่จูบหนูพ่อลูบหัวหนูต่อมาในวันเดียวกันเนลและแม่บ้านผู้ดูแลเธอเวลาพ่อแม่ไม่อยู่ย้ายเข้าคาลือหาที่เกาะสร้างด้วยหินบนถนนสายที่79ตอนออกซึ่งเป็นบ้านที่ปู่เกิดและพ่อของเธอเติบโตมาจู่ๆเนลก็หวนนึกถึงความทรงจำเหล่านี้ระหว่างทางกลับเข้าฝั่งไปหาปู่เขานั่งอยู่ที่เก้าอี้ชายหาดใต้ร่มหลังจากยอมตามคำขอว่ายน้ำสักพักก่อนรื้อกระเป๋าเสื้อผ้าของหลานสาวอย่างไม่เต็มใจนักอย่าออกไปไกลนักล่ะเขาเตือนพร้อมกับกางหนังสืออ่านนี่6โมงแล้วพวกยามชายหาดกำลังจะเลิกงานเนลยังอยากแหวกว่ายนานกว่านั้นแต่เธอเห็นว่าทั้งหาดแทบร้างผู้คนอีกไม่นานปู่คงหิวและหมดความอดทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเธอยังไม่ได้รื้อกระเป๋าเลยแม่เคยเตือนเมื่อนานมาแล้วว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดอย่าปล่อยให้คอร์เนเลียสแมดเดมอตหิวและเหนื่อยแม้ห่างออกมาขนาดนี้เนลยังเห็นปู่จดจ่ออยู่กับหนังสือแต่สาวน้อยรู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นไปอีกไม่นานโอเคเธอนึกพลางว่ายน้ำให้เร็วขึ้นลองโบกมือให้หน่อยดีกว่าทันใดนั้นเธอเองรู้สึกสับสนงุนงงคล้ายตัวเองหมุนวนไปรอบๆเกิดอะไรขึ้นชายฝั่งหายวับจากสายตาเมื่อเธอรู้สึกถูกกระชากจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งจากนั้นถูกดึงลงไปใต้น้ำเธออ้าปากร้องขอความช่วยเหลือด้วยอาการตื่นตระหนกแต่กลับกลืนน้ำทะเลเข้าไปโดยไม่ทันตั้งตัวเธอส่งเสียงขลุกขลักสำลักน้ำดิ้นรนหายใจและกระเสือกกระสนเพื่อลอยตัวริปไทด์ต อนปู่เช็คอินที่เคาน์เตอร์ต้อนรับเธอแอบได้ยินพนักงานยกกระเป๋า2คนคุยกันเรื่องนี้พนักงานคนหนึ่งพูดว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีลิฟท์ไทด์เกิดขึ้นที่อีกฟากของเกาะและมีชาย2คนจมน้ำตายเขาพูดว่าทั้ง2ตายเพราะว่ายทวนกระแสน้ำแทนที่จะปล่อยให้ตัวเองลอยออกไปจนพ้นเขตอันตรายลิฟท์ไทด์คือการปะทะกันโดยตรงของกระแสน้ำที่ไหลสวนทางกันขณะที่แขนขาตีขึ้นลงเนลจำได้ว่าเคยอ่านเจอคำอธิบายนี้ในNational Geographic ถึงอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ฝืนต้านขณะถูกดึงลงไปใต้เกลียวคลื่นที่ม้วนตัวดิ่งลงไปลึกลงไปและห่างจากชายฝั่งออกไปฉันยอมให้ตัวเองถูกพัดออกไปไม่ได้เธอนึกขึ้นในเสวินาทีแห่งความกลัวฉันไม่ยอมถ้าฉันถูกดึงออกไปฉันคงไม่มีวันกลับเข้ามาเธอพยายามทรงตัวอยู่ให้นานพอจะมองตรงไปยังชายฝั่งและเห็นลายริ้วร่มสีลูกกวาดแวบหนึ่งช่วยด้วยเธอร้องอย่างอ่อนแรงความพยายามจะแผ่เสียงสิ้นสุดเมื่อน้ำทะเลไหลทะลักเข้าเต็มปากทำเอาสาวน้อยสำลักกระแสน้ำกำลังดึงตัวเธอห่างออกไปและดูดจมดิ่งลึกลงไปอย่างรุนแรงเกินต่อสู้ได้ในความสิ้นหวังเธอพลิกตัวหงายหลังและปล่อยแขนให้อ่อนปวกเปียกเพียงชั่วไม่กี่อึดใจเธอพยายามดิ้นรนอีกครั้งไม่ยอมแพ้ต่อความรู้สึกน่าสะพรึงกลัวที่ว่าร่างกำลังถูกพัดออกห่างฟังไปยังรวดเร็วไกลห่างจากความหวังที่จะได้รับความช่วยเหลือใดๆฉันไม่อยากตายเธอพร่ำบอกตัวเองฉันยังไม่อยากตายเกลียวคลื่นยกร่างเธอสูงขึ้นทั้งโยนและดึงเธอห่างออกไปอีกช่วยด้วยเธอร้องอีกครั้งแล้วเริ่มสะอึกสะอื้นต่อมาทุกอย่างสงบนิ่งลงอย่างปุบปับเช่นเดียวกับตอนมันเกิดจู่ๆฟองคลื่นที่มองไม่เห็นก็ปลดปล่อยร่างของเธอเธอเหวี่ยงแขนเพื่อพยุงตัวนี่คือสิ่งที่พวกเขาพูดกันในโรงแรมเธอนึกเธอถูกโยนให้ไกลออกจากลิฟท์ไทด์อย่ากลับเข้าไปในเกลียวคลื่นอีกเชียวเธอบอกตัวเองว่ายอ้อมไปแต่เธอเหนื่อยเกินไปออกมาไกลเกินไปเธอมองไปยังชายฝั่งไกลลิฟตาเธอคงไปไม่ถึงหนังตาหนักเหลือเกินน้ำทะเลอุ่นขึ้นราวกับเป็นผืนผ้าห่มเธอเริ่มง่วงนอนว่ายสิเนลลูกต้องทำได้เป็นเสียงแม่ที่กระตุ้นให้ฮึดสู้เนลไปต่อคำสั่งเฉียบพลันของพ่อเรียกสติเธอคืนมาและดึงเธอหลุดพ้นจากความเฉื่อยชาเนลออกว่ายอย่างไม่ลังเลโดยตีวงกว้างอ้อมเขตริปไทด์ทุกลมหายใจคือเสียงสะอื้นทุกครั้งที่แขนเคลื่อนไหวคือการดิ้นรนที่แทบเป็นไปไม่ได้แต่สาวน้อยไม่ลดละหลายนาทีต่อมาด้วยความเจ็บปวดทรมานจวนสิ้นเรี่ยวแรงเธอดำเข้าไปในเกลียวคลื่นที่กำลังก่อตัวมันโอบคว้าร่างของเธอเข้าหาฝั่งเกลียวคลื่นม้วนตัวสูงขึ้นและสลายตัวไปโยนเธอลงบนพื้นทรายหยาบและเปียกชุ่มเนลค่อยๆยืนขึ้นอย่างสั่นสะท้านรับรู้ถึงมืออันทรงพลังที่พยุงให้ทรงตัวปู่กำลังจะเรียกให้ขึ้นอยู่พอดีคอร์เนเลียสแมดเดมอตพูดห้วนๆวันนี้ไม่ต้องออกไปว่ายน้ำอีกแล้วนะสาวน้อยพวกเขากำลังจะปักธงเตือนเห็นพูดกันว่ามีลิฟท์ไทด์แถวๆนี้เนลพูดไม่ออกได้แต่พยักหน้าใบหน้าของปู่เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งความเป็นห่วงแม็ก

จังฟังและเธอยิ่งไม่อยากให้ปู่รู้ว่านี่เป็นอีกครั้งที่เธอสื่อสารกับพ่อแม่ได้มันเป็นประสบการณ์ที่ชายผู้ยึดหลักความจริงเป็นที่สุดคนนี้จะสรุปทันทีว่าเป็นแค่เรื่องเพ้อเจ้อแบบเด็กวัยรุ่นค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นเพียงบทนำนะคะที่มาเรียกน้ำย่อยคุณผู้ฟังกันได้เลยนะคะสำหรับเรื่องราวที่ปูพื้นมาชวนติดตามเลยนะคะชีวิตที่น่าสนใจของเนลส์ค่ะกับเรื่องราวของหนังสือแนวสืบสวนสอบสวนแบบนี้นะคะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังติดตามกันอย่างต่อเนื่องไปค่ะหนังสือเล่มนี้มีความหนาอยู่ร่วมๆ350กว่าหน้าค่ะก็เดือน2เดือนนะคะสำหรับการอ่านของเราที่เราจะมาเจอกันทุกวันอังคารแบบนี้นะคะวันละประมาณ1ชั่วโมงค่ะก็เอาเป็นว่าเกริ่นเรียกน้ำย่อยกันแล้วนะคะเราไปต่อเนื้อหาภายในกันต่อเลยนะคะกับเรื่องราวของหนังสือที่มีชื่อว่าตามรอยปริศนา Before I Say Goodbye ค่ะ17ปีต่อมาวันพฤหัสบดีที่8มิถุนายนบทที่1เนลเดินอย่างกระฉับกระเฉงไปบนทางเดินที่คุ้นเคยจากอพาร์ตเมนต์บนถนนพาร์คตัดกับถนนสายที่73ไปยังสำนักงานของปู่บนถนนสายที่72ตัดกับถนนยอร์กการถูกเรียกตัวแบบไม่ให้ปฏิเสธกับคำสั่งให้ถึงที่หมายภายในบ่าย3โมงทำให้เธอตระหนักว่าสถานการณ์ของบ๊อบกอร์แมนมาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วด้วยเหตุนี้เธอจึงไม่อยากไปประชุมเท่าไหร่นักเพราะจมอยู่ในห้วงคิดคำนึงเนลจึงไม่สนใจสายตาชื่นชมในตัวเธอที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเธอกับแอดัมแต่งงานอยู่กินกันอย่างมีความสุขแต่ก็นั่นแหละเธอคิดว่าหลายคนยังคงมองผู้หญิงว่าร่างสูงเพรียวแข็งแรงแบบนักกีฬาผมตัดสั้นสีน้ำตาลอ่อนที่เกาะกันหยิกเป็นหลอนจากความชื้นในอากาศดวงตาสีฟ้าเข้มและริมฝีปากกว้างว่ามีเสน่ห์ดึงดูดใจตั้งแต่เติบโตมาและออกงานสังคมกับปู่อยู่บ่อยครั้งเนลตั้งข้อสังเกตอย่างหดหู่ว่าเวลานักข่าวพูดถึงเธอถ้อยคำประจำที่ถูกเลือกใช้คือมีเสน่ห์ดึงดูดใจสำหรับเมหนูคำว่ามีเสน่ห์ดึงดูดใจก็เหมือนมีผู้ชายสักคนพูดว่าหล่อนก็ดูงั้นๆแต่บุคลิกเนี่ยสิเยี่ยมอย่างนี้ก็จบกันขอสักครั้งที่จะพูดถึงหนูว่าสวยหรือสง่าหรือแม้แต่ทันสมัยเธอเคยบ่นไม่พอใจตอนอายุ20เป็นธรรมดาที่คำวิจารณ์ของปู่คือโทษอย่าโง่ไปหน่อยเลยจงดีใจเถอะที่หนูมีหัวอยู่บนบ่าและหนูรู้จักใช้มันที่น่าหงุดหงิดก็คือเธอรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ปู่อยากปรึกษาเรื่องอะไรและวิธีที่เขาขอใช้เธอใช้หัวนั่นแหละที่เป็นปัญหาแผนการที่เขาวางไว้ให้เธอและคำคัดค้านของแอดัมจะต้องถูกยกเป็นประเด็นแน่ด้วยวัย82ปีคอร์นิเลียสแมคเดอมอตสูญเสียอำนาจไปเพียงเล็กน้อยมันเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เขาเป็นหนึ่งในบรรดาสมาชิกสภาผู้โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศมาหลายทศวรรษตอนอายุ30เขาได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเขตแมนฮัตตันกลางที่เขาเติบโตมาเขาได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเขตแมนฮัตตันกลางที่เขาเติบโตมาดำรงตำแหน่งมานาน50ปีพร้อมกับปฏิเสธเสียงรบเร้าให้ลงสมัครเลือกตั้งตำแหน่งวุฒิสมาชิกในวันเกิดปีที่80เขาตัดสินใจไม่ลงสมัครเลือกตั้งอีกผมไม่อยากทุบสถิติการดำรงตำแหน่งที่ยาวที่สุดของสตอร์มเทอร์มอนต์เขาประกาศสำหรับแม็กแล้วการเกษียณหมายถึงการเปิดสำนักงานที่ปรึกษาและสร้างความมั่นใจว่านิวยอร์กซิตี้และรัฐนิวยอร์กยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของพรรคการเมืองของเขาคำรับรองจากเขาเป็นการช่วยหนุนให้ผู้หาเสียงมือใหม่ประสบความสำเร็จหลายปีก่อนเขาสร้างสรรค์โฆษณาในการรณรงค์หาเสียงทางโทรทัศน์ที่โด่งดังที่สุดด้วยประโยคเด็ดที่ว่าคนพวกนั้นเคยทำอะไรให้คุณบ้างตามด้วยความเงียบและสีหน้าสับสนไม่ว่าที่ไหนทุกคนจดจำมันได้เวลาเดินถนนผู้คนจะกรูเข้ามาแสดงความชื่นชอบและทักทายบางครั้งเขาเคยเป็นบ่นให้เนลฟังถึงสถานภาพในฐานะคนมีชื่อเสียงในท้องถิ่นของเขาก้าวผลประตูไม่ได้เลยหากไม่เตรียมตัวให้พร้อมออกกล้องซึ่งเธอตอบกลับไปว่าปู่คงหัวใจไวแน่ถ้าไม่มีใครสนใจปู่ก็รู้อยู่นี่คะเมื่อถึงสำนักงานเนลโบกมือทักทายพนักงานต้อนรับแล้วตรงดิ่งเข้าไปในห้องทำงานของปู่อารมณ์เป็นไงเธอถามลิสฮัลลี่เลขาคู่ใจของปู่
ลิสเป็นผู้หญิงที่สวยสง่าสมวัย60ผมสีน้ำตาลเข้มล้อมกรอบใบหน้าเอาจริงเอาจังถ้าเลือกตาย่ำแย่เธอตอบโอ้แย่ขนาดนั้นเชียวเนลถอนหายใจเธอเคาะประตูห้องทำงานก่อนเปิดเข้าไปสวัสดีค่ะท่านสสหนูมาสายเนลคอร์เนเลียสแมดเดมอตตะคอกพร้อมกับหมุนเก้าอี้ทำงานหันมาทางเธอตามนาฬิกาหนูยังไม่สาย3 โมงพอดีปู่จำได้ว่าบอกหนูให้

มาถึงที่นี่ก่อน3 โมงหนูมีคอลัมน์ต้องส่งค่ะโชคไม่ดีที่บรรณาธิการหนูมีทัศนคติเรื่องการตรงต่อเวลาเหมือนปู่เป๊ะเอาล่ะค่ะลองยิ้มแบบมีชัยที่หลอมละลายหัวใจผู้ลงคะแนนเสียงให้หนูดูหน่อยวันนี้ยิ้มไม่ออกนั่งลงเนวแมดมอสชี้เก้าอี้ยาวที่ตั้งอยู่ใต้หน้าต่างตรงมุมห้องมองลงไปเห็นวิวฝั่งตะวันออกและเหนือของเมืองทั้งหมดเขาเลือกห้องทำงานนี้เนื่องจากมันมองเห็นวิวเขตการเลือกตั้งที่เป็นของเขามานานเนลเรียกมันว่าอาณาจักรของเขาขณะนั่งลงบนเก้าอี้ยาวเธอมองเขาอย่างกระวนกระวายมีแววเหน็ดเหนื่อยที่ดูไม่คุ้นในดวงตาสีฟ้าปกคลุมแววตาช่างสังเกตตามปกติเอาไว้แม้แต่ถ้าร่างที่ตั้งตรงไม่เว้นแม้แต่ยามนั่งที่มักเสริมให้ปู่ตัวสูงกว่าความเป็นจริงมาโดยตลอดวันนี้ยังดูลดน้อยถอยลงกระทั่งผมสีขาวโพลนหน้าตกใจที่ขึ้นชื่อก็ยังดูบางตาเหลือเกินขณะที่เธอมองเขาประสานมือและขยับไหล่ราวกับพยายามขับไล่ภาระที่มองไม่เห็นให้หลุดหายไปเนลคิดด้วยใจเศร้าหมองเป็นครั้งแรกว่าปู่ดูแก่ไปตามวัยเขามองผ่านเธอไปเป็นเวลานานลุกขึ้นและย้ายไปนั่งที่เก้าอี้นวมนั่งสบายใกล้เก้าอี้ยาวเนลเรากำลังมีวิกฤตและหนูต้องแก้ไขมันหลังจากไอ้คนกลับกรอกบ๊อบกอร์แมนถูกเสนอชื่อเป็นวาระที่2แต่เขาตัดสินใจไม่ลงสมัครอีกเขาได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าไปบริหารบริษัทอินเทอร์เน็ตเปิดใหม่เขาจะอยู่ในตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้งแต่บอกว่าเขาทนอยู่ได้เงินเดือนสมาชิกสภาไม่ได้ปู่เคยอธิบายเรื่องนี้ให้เขาฟังแล้วตอนช่วยให้เขาได้รับการเสนอชื่อเมื่อ2 ปีก่อนทั้งหมดที่เขาพูดในตอนนั้นคือคำสัญญาว่าจะรับใช้ประชาชนเทอร์นิ่งเธอรู้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปู่ได้ยินข่าวลือเป็นครั้งแรกว่ากอร์แมนจะไม่ลงสมัครเลือกตั้งเป็นวาระที่2ตอนนี้แน่นอนแล้วว่าข่าวลือเป็นเรื่องจริงเนลมีอยู่คนหนึ่งและปู่คิดว่าเป็นคนเดียวที่สามารถก้าวเข้ามาและรักษาเก้าอี้ของพรรคเอาไว้ได้แมดเดอมอสขมวดคิ้วหนูน่าจะทำมันตั้งแต่2 ปีที่แล้วตอนที่ปู่เกษียณหนูก็รู้เขาหยุดพูดฟังนะมันอยู่ในสายเลือดหนูอยากทำมันแต่แรกแต่แอดามห้ามไว้อย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกแม็กคะอย่าพาดพิงถึงแอดัมปู่ไม่ได้พาดพิงถึงใครเนลปู่กำลังบอกว่าปู่รู้จักหนูดีและหนูก็บ้าการเมืองปู่อบรมเลี้ยงดูหนูไว้ให้พร้อมสำหรับตำแหน่งของปู่ตั้งแต่หนูเป็นวัยรุ่นปู่ไม่ตื่นเต้นดีใจที่หนูแต่งงานกับแอดัมคอลลิฟแต่อย่าลืมว่าปู่ช่วยให้เขาตั้งตัวในนิวยอร์กแนะนำให้เขารู้จักบริษัทสถาปัตยกรรมแนวหน้าอย่างวอเตอร์แอนด์ฮาร์เดสและอีกหลายคนในกลุ่มผู้สนับสนุนแม็กประกบริมฝีปากแน่นมันไม่ทำให้ปู่ดูดีเลยไม่ถึง3 ปีด้วยซ้ำแอดัมหันหลังให้พวกเขาไปเปิดบริษัทตัวเองแถมยังดึงตัวผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายไปด้วยเอาละนั่นอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจแต่ตั้งแต่แรกแอดัมก็รู้เรื่องแผนการที่ปู่เตรียมไว้ให้หนูแผนการของตัวหนูเองอะไรทำให้เขาเปลี่ยนใจล่ะหนูน่าจะลงสมัครเลือกตั้งชิงตำแหน่งตอนที่ปู่เกษียณเขาเองก็รู้ตอนนั้นเขาไม่มีสิทธิ์พูดให้หนูล้มเลิกและตอนนี้เขาก็ไม่มีสิทธินั้นเหมือนกันแม็กหนูมีความสุขกับการเป็นคอลัมนิสต์ปู่อ่านไม่ทันสังเกตเห็นแต่หนูได้รับคำวิจารณ์ที่ดีหนูเขียนคอลัมน์ได้ยอดเยี่ยมปู่ยอมรับแต่นั่นไม่เพียงพอและหนูก็รู้อยู่แก่ใจฟังนะคะที่หนูลังเลใจตอนนี้ไม่ใช่เพราะแอดามขอร้องให้หนูล้มเลิกความคิดที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ใช่งั้นหรือแล้วเพราะอะไรเราทั้งคู่อยากมีลูกปู่ก็รู้เขาแนะนำให้หนูรอจนมีลูกก่อนอีก10 ปีหนูก็แค่42ตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงที่ดีในการลงสมัครเลือกตั้งปู่ของเธอยืนขึ้นอย่างเหลืออดเนลอีก10 ปีโอกาสก็จะผ่านไปเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่คอยใครยอมรับซะหนูอยากลงเล่นการเมืองจะแย่อยู่แล้วจำสิ่งที่หนูเคยพูดได้ไหมตอนหนูบอกว่าจะเรียกปู่ว่าแม็กเฉยๆน่ะเนลโน้มตัวไปข้างหน้ามือประสานและเกยไว้ใต้คางเธอจำได้ดีมันเกิดขึ้นตอนเธอเป็นนักศึกษาปี 1ที่จอร์จทาวน์ปู่คัดค้านตั้งแต่แรกแต่เธอยังดันทุรังโทษก็ปู่พูดอยู่บ่อยไปว่าหนูเป็นเพื่อนซีของปู่และเพื่อนๆของปู่ตั้งก็เรียกว่าปู่ว่าแม็กเธอบอกเขาถ้าหนูเอาแต่เรียกปู่ว่าปู่หนูจะถูกมองเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาที่หนูอยู่กับปู่ในที่สาธารณะหนูอยากให้คนอื่นมองหนูเป็นเหมือนองครักษ์ของปู่หมายถึงอะไรเขาถามเธอจำได้ว่าเคยหยิบพจนานุกรมขึ้นมาและพูดว่าฟังคำนิยามนะคะโดยสรุปแล้วองครักษ์คือลูกน้องหรือผู้ช่วยลับพระเจ้าทรงรู้ว่าตอนนี้หนูเป็นทั้ง2 อย่างของปู่แค่ตอนนี้หรือเขาถามจนถึงตอนที่ปู่เกษียณและหนูรับช่วงตำแหน่งของปู่ไงคะจำได้ไหมเนลคอร์นิเลียสแมดเดอมอตพูดหยุดห่วงความคิดของเธอไว้หนูเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ทะนงตนเวลาพูดแบบนั้นแต่หนูหมายความอย่าง
ที่พูดจริงๆหนูจำได้ค่ะเธอพูดเขาเดินเข้ามายืนอยู่ข้างหน้าเธอแล้วน้อมตัวลงมาใบหน้าเขาอยู่ตรงหน้าเธอเนลฉวยโอกาสนี้ไว้ถ้าหนูไม่คว้าไว้หนูจะต้องเสียใจเมื่อไหร่ที่กอแมนยืนยันจะไม่ลงสมัครเลือกตั้งจะมีการแย่งเสนอชื่อผู้ลงสมัครปูอยากให้คณะกรรมการพิจารณาหนูก่อนคนอื่นตั้งแต่แรกเมื่อไหร่คะที่เรียกว่าตั้งแต่แรกเธอถามอย่างระมัดระวังที่งานเลี้ยงมื้อค่ำประจำปีในวันที่30หนูกับแอร์ดำจะต้องอยู่ที่นั่นก็แมนจะประกาศการตัดสินใจเรื่องวางมือเมื่อทำงานครบวาระเขาจะต้องน้ำตาซึมและสะอื้นตอนพูดว่าแม้จะเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากสำหรับเขาแต่มีบางอย่างช่วยให้มันง่ายขึ้นจากนั้นเขาจะเช็ดน้ำตาและสั่งน้ำมูกชี้มาที่หนูและประกาศเสียงดังฟังชัดว่าคุณคอร์นิเลียแมดเดมอตคอร์ลิฟกำลังจะลงสมัครเลือกตั้งชิงตำแหน่งที่เคยเป็นของปู่คุณมาก่อนร่วม50ปีคอร์นิเลียจะมาแทนที่คอร์นิเลียสคลื่นลูกใหม่แห่งสหัสวรรษที่3แมดเดมอตยิ้มกว้างเห็นได้ชัดว่าพอใจและชื่นชอบวิสัยทัศน์ของตัวเองเนลมันจะต้องเป็นที่กล่าวขวัญเนลรู้สึกเศร้าใจเจ็บปวดขึ้นมาฉับพลันเธอจำเมื่อ2ปีที่แล้วได้ตอนที่บ๊อบกาแมนลงสมัครเลือกตั้งชิงตำแหน่งของแม็กเธอรู้สึกพลุ่งพล่านอดรนทนไม่ได้ที่ต้องอยู่ที่นั่นกับความต้องการเห็นตัวเธออยู่ในตำแหน่งเสียเองแม็กพูดถูกเธอบ้าการเมืองหากตอนนี้เธอยังไม่ลงสนามมันอาจสายเกินไปหรืออย่างน้อยก็สายเกินกว่าจะพุ่งเป้าไปที่ตำแหน่งนี้ซึ่งเป็นจุดที่เธออยากเริ่มต้นชีวิตการเมืองแอดัมมีปัญหาอะไรเนลเขาไม่เคยก้าวก่ายหนูเรื่องนี้นี่นาหนูรู้ค่ะระหว่างพวกหนูมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะเธอยิ้มฝืนแบบไม่ใส่ใจเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นคำพูดไร้สาระเป็นแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วนะเธอข้องใจตอนไหนกันที่แอดัมเริ่มว้าวุ่นและเหินห่างเธอแรกๆที่เธอกังวลถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นก็ถูกปฏิเสธอย่างนุ่มนวลตอนนี้เธอสัมผัสได้ถึงความโกรธที่ปริ่มขึ้นมาไม่นานมานี้เธอเปิดอกพูดกับเขาว่าหากมีปัญหาร้ายแรงในความสัมพันธ์เธอก็ควรได้รับรู้ฉันหมายถึงไม่ว่าเรื่องอะไรแอดัมการไม่รู้อะไรเลยมันแย่ที่สุดเธอบอกแล้วแอดัมอยู่ไหนปู่ถามฟิลาเดลเฟียไปตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อวานนี้ค่ะเขาไปบรรยายในงานสัมมนาสถาปนิกและนักตกแต่งภายในพรุ่งนี้ถึงจะกลับปู่อยากให้เขาอยู่ในงานเลี้ยงคืนวันที่30ยืนอยู่ข้างหนูตบมือให้กับการตัดสินใจของหนูได้ไหมหนูไม่รู้ว่าเขาอยากตบมือให้หนูแค่ไหนเขาเธอตอบด้วยน้ำเสียงส่อในถึงความหดหู่ตอนแต่งงานเห็นเขาดีใจจนเนื้อเต้นที่ได้เป็นคู่ชีวิตนักการเมืองในอนาคตเกิดอะไรขึ้นเขาถึงเปลี่ยนใจปู่นั่นแหละเนลนึกแอดัมอิจฉาเวลาปู่เรียกร้องจากฉันตอนเธอกับแอดัมแต่งงานกันใหม่ๆเขาก็ตือรือร้นกับความคิดที่ว่าเธอจะเป็นผู้ช่วยที่แข็งขันของแม็กต่อไปแต่สิ่งนั้นเปลี่ยนไปเมื่อปู่ประกาศเรื่องการเกษียณเนลตอนนี้เรามีโอกาสใช้ชีวิตที่ไม่ต้องหมุนตามคอร์เนเลียสแม็กเดมอตผู้ยิ่งใหญ่แอดัมเคยพูดผมเบื่อการที่คุณต้องถูกปู่เรียกใช้และถูกโทรตามคุณคิดจริงๆหรือว่ามันจะดีขึ้นถ้าคุณรณรงค์หาเสียงเพื่อชิงตำแหน่งเดิมของปู่ผมจะบอกให้ปู่คุณจะไม่ให้โอกาสคุณหายใจนอกจากเขาจะหายใจแทนคุณลูกๆที่พวกเขาเคยหวังไว้ก็ไม่เคยมีมาและนั่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้อโต้แย้งคุณไม่รู้อะไรเลยนอกจากเรื่องการเมืองแอดัมเคยโอดครวญอย่าลงเลือกตั้งเลยเนลเจอเน่าอยากให้คุณเขียนคอลัมน์ให้คุณอาจชอบความเป็นอิสระก็ได้คำวอนขอของแอดัมช่วยเธอตัดสินใจไม่สานต่อเรื่องการเสนอชื่อลงเลือกตั้งบัดนี้ขณะที่เธอพิจารณาเหตุผลของปู่ทั้งออกคำสั่งและเกลี้ยกล่อมเธอในรูปแบบเฉพาะของเขาเนลยอมรับบางอย่างกับตัวอย่างสงบการเขียนคอลัมน์ความเห็นการเมืองมันน้อยนิดเกินไปเธออยากลงสู่สนามการเมืองในที่สุดเธอพูดแม็กหนูจะพูดอย่างเปิดอกแอดัมเป็นสามีหนูและหนูรักเขาในทางตรงกันข้ามปู่ไม่เคยแม้แต่จะชอบเขานั่นไม่จริงเลยงั้นพูดอีกอย่างแล้วกันตั้งแต่แอดัมเปิดบริษัทของตัวเองปู่เอาแต่ตั้งแง่กับเขาถ้าหนูลงสมัครเลือกตั้งมันก็คงเหมือนเมื่อก่อนปู่กับหนูจะใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นทุกวันและถ้าจะให้เป็นไปด้วยดีปู่ต้องสัญญาว่าจะปฏิบัติต่อแอดัมอย่างที่ปู่อยากให้คนอื่นทำกับปู่แล้วถ้าปู่สัญญาหนูจะลงสมัครหรือเปล่าตอนเธอเดินออกจากสำนักงานของคอร์นิเลียสแมดเดมอตในอีก1ชั่วโมงให้หลังเนลตกลงใจว่าจะลงสมัครเลือกตั้งชิงตำแหน่งในสภาที่ว่างลงของบ๊อบกอร์แมนบทที่2สามครั้งแล้วที่เจดแคปแลนเดินผ่านชั้นล่างของสำนักงานออกแบบก่อสร้างคอลลิฟแอนด์แอสโซซิเอทส์
บนถนนสายที่27แยกจากถนนสายที่7มีแบบจำลองที่ดึงดูดความสนใจเขาตั้งอยู่ที่หน้าต่างโชว์คือสิ่งก่อสร้างทรงสูงซึ่งถูกปรับปรุงขึ้นใหม่เป็นแบบจำลองอาคารชุดสำนักงานศูนย์การค้าสูง40ชั้นทันสมัยมีหลังคาทองคำทรงกลมดูโดดเด่นอาคารแบบโพสต์โมเดิร์นแข็งทื่อไม่มีอะไรตกแต่งมากนักส่วนหน้าของอาคารทำด้วยหินปูนสีขาวโพลนตัดกับอาคารสูงก่ออิฐที่ดูอบอุ่นซึ่งถูกส่องให้สว่างเมื่อหลังคาทรงกลมหมุนไปอย่างช้าๆเจ็ดซุกสองมือในกระเป๋ากางเกงยีนขณะโน้มตัวจนใบหน้าเกือบแนบบานหน้าต่างในสายตาของคนที่มองผิวเผินไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดหรือน่าประทับใจเกี่ยวกับหน้าตาท่าทางของเขาเจ็ดสูงปานกลางผอมมีผมสั้นสีน้ำตาลอมแดงแต่รูปลักษณ์ภายนอกของเขาดูหลอกตาภายใต้เสื้อกีฬาสีซีดร่างกายของเจ็ดแข็งแกร่งล่ำสันความผอมสร้างความเข้าใจผิดให้ผู้คนเรื่องความแข็งแรงที่น่าทึ่งของเขาเมื่อมองใกล้ๆจะเห็นว่าผิวของเขาหยาบกร้านจากการตากแดดตากลมมานานหากสบตากับเขาตรงๆคนส่วนใหญ่อาจรู้สึกถึงสายตาชวนอึดอัดตามนิสัยดิบๆของเขาเจ็ดอายุ38ใช้ชีวิตแบบคนสันโดษและลอยไปลอยมาหลังจาก5ปีในออสเตรเลียเขากลับบ้านมาเยี่ยมแม่ผู้เป็นม่ายซึ่งเขาไม่ได้กลับมาบ่อยนักเขารู้เรื่องที่แม่ขายที่ดินผืนเล็กๆในแมนฮัตตันซึ่งตกทอดกันมา4ชั่วคนไปแล้วตึกซึ่งเคยเป็นที่ตั้งร้านขายเสื้อขนสัตว์ที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองแต่เดี๋ยวนี้แทบไม่ทำกำไรรวมถึงอพาร์ตเมนต์ให้เช่าข้างบนร้านปฏิกิริยาของเขาเกิดขึ้นโดยฉับพลันสองแม่ลูกทะเลาะกันอย่างรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องนี้และแกจะให้แม่ทำยังไงแม่อดครวญตึกก็จะพังอยู่รอมร่อค่าประกันสูงขึ้นภาษีเพิ่มขึ้นคนเช่าห้องก็ย้ายออกธุรกิจเสื้อขนสัตว์กำลังจะเจ๊งเผื่อแกยังไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ยอมสวมเสื้อขนสัตว์กันแล้วพ่อตั้งใจจะยกที่ดินนั่นให้ผมเจตโกนแม่ไม่มีสิทธิ์ขายพ่ออยากให้แกเป็นลูกชายที่ดีของแม่เหมือนกันอยากให้แกลงหลักปักฐานแต่งงานมีลูกมีงานดีๆทำแต่แกไม่แม้แต่จะแวะมาตอนที่แม่เขียนจดหมายไปบอกว่าพ่อกำลังจะตายแกเห็นภาพราชินีอลิซาเบธหรือฮิลลารีคลินตันใส่ชุดขนสัตว์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แม่เก็บเงินค่าที่ดินที่แอดามคอลิปจ่ายให้ในราคายุติธรรมไว้ในธนาคารไม่ว่าเวลาของแม่จะเหลืออีกเท่าไหร่ตอนกลางคืนแม่ก็หลับตาลงโดยไม่ต้องกังวลเรื่องบิลแล้วเจดจ้องมองแบบจำลองอาคารชุดด้วยความขมขื่นใจยิ่งขึ้นเขาทำหน้าเย้ยหยันคำบรรยายที่อยู่ใต้อาคารสูงประภาคารแห่งความงามสรรสร้างบรรยากาศใหม่ล่าสุดพื้นที่อยู่อาศัยชวนตื่นตาตื่นใจที่สุดในแมนฮัตตันอาคารสูงหลังนั้นจะถูกสร้างขึ้นบนที่ดินที่แม่ขายให้แอดัมคอลิฟที่ดินผืนนั้นมีมูลค่ามหาศาลเขานึกคอลิฟพูดน้ำน้าวจนแม่เชื่อว่าไม่มีวันที่จะพัฒนาอะไรบนที่ดินนั้นได้อีกเพราะมันอยู่ติดกับซากปรักหักพังโบราณของคฤหาสน์แวนเดอร์เมียร์อันเก่าแก่เขารู้ว่าแม่ไม่เคยแม้แต่จะพยายามขายมันหากคอลิฟไม่คอยตามเซาซีจริงอยู่เขาตีราคาให้ตามราคาตลาดแต่คฤหาสน์นั่นถูกไฟไหม้ไปแล้วและปีเตอร์แลงชายผู้เด่นดังในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ฉวยเอาที่ดินผืนนั้นไปและเมื่อเอามันรวมเข้ากับที่ดินของแคปแลนพวกเขาก็เนรมิตพื้นที่สำหรับปลูกสร้างขึ้นชั้นเยี่ยมขึ้นมาตอนนี้ที่ดินที่รวมเป็นผืนเดียวมีมูลค่ามากกว่าที่ดินที่แยกเป็น2ผืนเจดได้ยินว่ามีหญิงไร้บ้านซ่อนตัวอยู่ในแวนเดอร์เมียร์และก่อกองไฟเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นทำไมคนไร้บ้านถึงไม่เผาโบราณสถานนั่นไปเสียก่อนที่คอลิฟจะคว้ามันไปเจอเจดเคืองอยู่เงียบๆความโกรธจัดก่อตัวขึ้นภายในฉันจะจัดการกับคอลิฟเขาสาบานฉันสาบานต่อพระเจ้าว่าจะจัดการเขาเราคงเรียกเงินได้เป็นล้านๆหากเรายังเป็นเจ้าของที่ดินผืนนั้นหลังจากที่พวกเขาเลิกเรียกที่สุมขยะเก่าๆนั่นว่าเป็นโบราณสถานแล้วเขาหันหนีจากหน้าต่างโชว์อย่างปุบปับการมองดูแบบจำลองอาคารชุดทำให้เขารู้สึกอึดอัดเขาเดินไปที่ถนนสายที่7ยืนลังเลอยู่เดี๋ยวหนึ่งก่อนมุ่งหน้าเดินไปทางทิศใต้7โมงตรงเขายืนอยู่ที่ท่าจอดเรือที่อาคาร World Financial Center เขาเพ่งดูแถวเรือยอชลำเล็กที่โผล่อยู่ในน้ำที่กำลังสูงขึ้นด้วยสายตาอิจฉาเขากำลังสนใจดูเรือท่องเที่ยวลำใหม่ขนาด40ฟุตชื่อที่เขียนด้วยตัวอักษรแบบกอทิกที่ท้ายเรืออ่านได้ว่าคลอนิเลียที่2เรือของคอลลิฟเขานึกตั้งแต่กลับมานิวยอร์กเจอค้นคว้าทุกเรื่องเจ็ดค้นคว้าทุกเรื่องเกี่ยวกับแอดัมคอลลิฟมากเท่าที่ทำได้เขาเคยมาที่นี่หลายครั้งพร้อมความคิดที่อยู่ในใจมาตลอดว่าฉันจะจัดการกับไอ้ง่างและเรือที่มันรักมากยังไงดี
พักฟังดนตรีบรรเลงกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามเนื้อหาตอนต่อไปกันค่ะ

พักฟังดนตรีบรรเลงกันมาสักครู่แล้วกลับมาติดตามเนื้อหาของตามรอยปริศนากันต่อค่ะก็สู่บทที่3ค่ะหลังจากหมดคาบสุดท้ายของการสัมมนาด้านสถาปัตยกรรมในฟิลาเดลเฟียแอดัมคอลลิฟออกไปกินข้าวมื้อเย็นกับเพื่อนร่วมงาน2คนเช็คเอาท์จากโรงแรมอย่างเงียบๆจากนั้นขับรถกลับนิวยอร์กเขาออกรถตอน 4:30 น.การจราจรบนทางด่วนค่อนข้างบางตาในมื้ออาหารค่ำวอตเบเทิลยืนยันข่าวลือว่าบริษัทสถาปัตยกรรมวอเตอร์แอนฮาร์สเดลที่เอดัมเคยทำงานด้วยก่อนมาเปิดบริษัทเองกำลังถูกสอบสวนในข้อหาหัวการประมูลและรับสินบนจากผู้รับเหมาเอดัมเท่าที่ผมได้ยินมานี่แค่เสี้ยวเดียวของเรื่องทั้งหมดแน่นอนในฐานะลูกจ้างเก่าคุณอาจจะถูกเรียกตัวไปสอบแค่คิดว่าคุณน่าจะรู้ไว้บางทีแมดเดอร์มอตอาจช่วยให้พวกเขาไม่เล่นคุณหนักเกินไปให้แม็กช่วยเนี่ยนะแอดัมนึกอย่างดูแคลนลืมไปได้เลยถ้าเขาเชื่อว่าฉันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินสกปรกพวกนั้นเขาคงช่วยตำรวจตั้งข้อหาใส่ฉันนะไม่ว่าในมื้ออาหารค่ำเขายังคงวางท่าสงบไม่เห็นต้องห่วงเรื่องนี้เลยเขาบอกแบทเทิลผมก็แค่พนักงานเล็กๆคนหนึ่งที่วอลเตอร์แอนฮาร์สเดลเขาไม่รู้ล่วงหน้าว่าคืนนี้จะมีอะไรกะจะค้างคืนในฟิลาเดลเฟียผลคือเนลไม่คิดว่าเขาจะกลับจนวันพรุ่งนี้ตอนแอดัมขับรถออกจากอุโมงค์ลิงคอนเขาลังเลครู่หนึ่งแล้วจึงเลี้ยวขวาแทนที่จะเลี้ยวซ้ายซึ่งเป็นทางกลับอพาร์ตเมนต์ทางตอนบนของเมือง5นาทีต่อมาเขานำรถเข้าจอดในโรงรถบนถนนสายที่27มือข้างหนึ่งหิ้วกระเป๋าเดินทางอีกข้างหนึ่งถือกุญแจเขาเดินไปสำนักงานเป็นระยะครึ่งช่วงถนนไฟหน้าต่างดับโดยอัตโนมัติแต่ถึงกระนั้นเงาของแบบจำลองแวนเดอร์เมียร์ทาวเวอร์ก็ดูงามตระการตาภายใต้แสงสว่างจากดวงไฟบนถนนแอดัมยืนดูมันไม่รับรู้ถึงน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในมือซ้ายมือขวาดึงถึงพวงกุญแจอย่างหงุดหงิดใจหลังจากรู้จักกันไม่นานคอร์เนเลียสแมดเดอร์มอตพูดวิจารณ์แบบติดตลกว่าแอดัมคุณเป็นตัวอย่างชั้นเยี่ยมในเรื่องความแตกต่างระหว่างรูปลักษณ์ภายนอกกับความเป็นจริงคุณมาจากเมืองเล็กๆในนอร์ทดาโคตาแต่คุณพูดจาและมีท่าทางเหมือนนักศึกษาที่จบจากเยลคุณทำได้ยังไงผมทำได้เพราะผมไม่ได้พยายามแซงทำในสิ่งที่ผมไม่ได้เป็นบางทีคุณอาจคิดว่าผมน่าจะใส่เสื้อกันเปื้อนและแบกคราดอย่างนั้นใช่ไหมครับเขาพูดเป็นเชิงป้องกันตัวอย่าอ่อนไหวนักเลยแม็กสวนผมกำลังพูดชมคุณอยู่ต่างหากแน่นอนคุณกำลังทำแบบนั้นแม็กคงอยากให้เนลแต่งงานกับนักศึกษาเยลแอดัมนึกนักศึกษาที่มีพ่อกลุยทางในนิวยอร์กไว้ให้แล้วเอาเถอะแม็กอาจจะเป็นคนดังในสภาคองเกรสแต่อะไรก็ตามที่เขารู้เกี่ยวกับรัฐนอร์ทดาโคตาเขารู้มาจากหนังเรื่องฟาโก้ที่เช่ามาดูเขาบอกตัวเองขับไล่ความคิดทั้งหมดเกี่ยวกับปู่ของภรรยาออกไปมีบางอย่างที่สุดปลายถนนร้างดึงความสนใจเขาเหลือบมองไปข้างๆสังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนเตร่อยู่ที่ทางเข้าออกใกล้ๆแอดัมก้าวเร็วๆ3ก้าวมาถึงประตูสำนักงานและไขกุญแจเข้าไปคืนนี้เขายังไม่อยากโดนจี้เขายังไม่รู้สึกผ่อนคลายจนกระทั่งเข้าไปข้างในสำนักงานและล็อกประตูแล้วมีตู้ไม้โอ๊กหลังใหญ่สวยงามใช้เก็บโทรทัศน์และเหล้าเขาดึงเปิดประตูตู้อย่างแรงหยิบขวดชีวัสลีกัลลืนใส่แก้วอย่างไม่ยั้งมือเขานั่งลงที่เก้าอี้ยาวค่อยๆจิบเหล้าสกอตสำหรับคนที่มองมาอย่างไม่ตั้งใจเขาคือชายผู้ดูผ่อนคลายเต็มที่และกำลังพักผ่อนหลังจากวันอันยาวนานเป็นความจริงที่ผู้คนล้วนจับตามองเขาดูสูงมากกว่า6ฟุตเพราะเขาฝึกตัวเองให้ยืนหลังตรงแม้กระทั่งเวลานั่งการออกกำลังกายอย่างเคร่งครัดช่วยรักษาหุ่นของเขาให้เพรียวได้สัดส่วนดวงตาสีน้ำตาลอ่อนและริมฝีปากโค้งเป็นรอยยิ้มคือลักษณะเด่นบนใบหน้าเรียวของเขาผมงอกและแซมประปรายไปทั่วผมสีน้ำตาลเข้มชวนให้เหลียวมองเขารู้ว่าหากปราศจากผมงอกเขาคงดูอ่อนวัยจนเกินไปเขาถอดเสื้อแจ็คเก็ตคลายเน็คไทแล้วปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตเม็ดบนสุดโทรศัพท์มือถืออยู่ในกระเป๋าเขาหยิบมันออกมาวางบนโต๊ะข้างแก้วเหล้าเขาไม่กังวลว่าเนลจะโทรไปที่โรงแรมและรู้ว่าเขาเช็คเอาท์แล้วถ้าอยากติดต่อเขาเธอจะโทรเข้าโทรศัพท์เครื่องนี้แต่คืนนี้โอกาสที่เธอจะทำเช่นนั้นคงน้อยมากตอนบ่ายทั้งสองได้พูดคุยกันแล้วก่อนเธอจะออกไปหาปู่และถ้าเขา
เดาถูกนั่นคงเป็นการประชุมที่เธอจะเฝ้ารอจังหวะอันเหมาะสมเพื่อปรึกษาเขาดังนั้นคืนนี้จึงเป็นของฉันแอดัมนึกฉันทำอะไรก็ได้ที่อยากทำฉันลงไปข้างล่างแล้วเก็บแบบจำลองนั่นให้พ้นจากหน้าต่างก็ได้เพราะการออกแบบของฉันถูกปฏิเสธไปแล้วแม็กคงไม่เสียใจที่ได้ยินเรื่องนี้เขานึกอย่างขมขื่นแต่หลังจากทบทวนทางเลือกทีละขั้นตอนอยู่เป็นชั่วโมงเขาตัดสินใจกลับบ้านสำนักงานดูอึดอัดคับแคบและเขารู้ดีว่าเขาไม่อยากนอนบนเก้าอี้ที่ปรับเป็นที่นอนได้จวนตีสองแล้วเขาก้าวเท้าอย่างระมัดระวังและเงียบกริบเข้าไปในอพาร์ตเมนต์จากนั้นเปิดไฟดวงเล็กที่โถงทางเข้าเขาอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำสำหรับแขกจัดเตรียมเสื้อผ้าสำหรับใส่พรุ่งนี้อย่างเป็นระเบียบเสร็จแล้วจึงค่อยๆย่องเข้าห้องนอนและทิ้งตัวลงบนที่นอนลมหายใจสม่ำเสมอของเนลบ่งบอกว่าเขาไม่ได้ปลุกเธอตื่นซึ่งเขารู้สึกขอบคุณเขารู้ดีว่าหากเธอตื่นคงต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงกว่าเธอจะหลับอีกครั้งแต่เขาไม่มีปัญหากับเรื่องนั้นความเหนื่อยล้าถาโถมใส่เขาทันทีและเขารู้สึกว่าดวงตาค่อยๆปิดลงวันศุกร์ที่9มิถุนายนตอนที่4ลิซ่าไรอันตื่นนอนก่อนเสียงนาฬิกาปลุกจะดังตอนตีห้าเสียอีกเป็นอีกคืนที่จิมมี่รู้สึกเหมือนไม่ได้พักผ่อนเขากังวลจนนอนหลับไม่สนิทและละเมอบ่นพึมพำออกมาเธอต้องเอื้อมมือวางลงบนแผ่นหลังของเขาเพื่อปลอบโยนถึง 3-4 ครั้งหวังทำให้เขาสงบลงในที่สุดเขาได้หลับลึกเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้เองและตอนนี้คือเธอคงต้องปลุกเขาแล้วแต่เธอยังไม่อยากตื่นได้แต่หวังว่าหลังจากเขาออกไปทำงานแล้วเธอจะได้งีบอีกสักพักก่อนจะถึงเวลาปลุกลูกๆฉันเหนื่อยเหลือเกินลิซ่านึกฉันแทบไม่ได้นอนเลยแล้ววันนี้ก็เป็นวันทำงานที่ยาวนานอีกวันเธอเป็นช่างทำเล็บเวลาทำงานตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นชีวิตของเธอไม่เคยต้องเหนื่อยขนาดนี้ทุกอย่างเริ่มแย่ลงเมื่อจิมมี่ตกงานเขาไม่มีงานทำเกือบ2ปีก่อนได้งานที่บริษัท Colliff and Associates และปัญหาค่อยคลี่คลายแต่พวกเขายังมีบิลอีกตั้งใหญ่ที่สะสมในช่วงเขาตกงานซ้ำร้ายสาเหตุที่ทำให้เขาตกงานก่อนหน้านี้ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยจิมมี่โดนไล่ออกเพราะหัวหน้าบังเอิญได้ยินเขาวิจารณ์ให้เพื่อนร่วมงานฟังถึงความเชื่อของเขาเรื่องมีคนในบริษัทรับสินบนซึ่งเป็นเหตุผลที่สรุปมาจากคอนกรีตที่พวกเขากำลังเทอยู่มีคุณภาพห่างไกลกับที่ระบุในรายละเอียดการก่อสร้างหลังจากเกิดเรื่องเขาจะได้ยินแค่คำพูดเดิมๆจากทุกแห่งที่ไปสมัครงานว่าเสียใจด้วยเราไม่ต้องการคุณแล้วเขาก็รู้ตัวว่าเป็นเรื่องปัญญาอ่อนและไร้ประโยชน์ที่ไปวิจารณ์จนเป็นเหตุให้ชีวิตพลิกผันลิซ่าแน่ใจว่าเขาใกล้สติแตกแล้วแต่จู่ๆก็มีโทรศัพท์มาจากผู้ช่วยของแอดัมคอลลิฟแจ้งว่าใบสมัครที่เขาส่งให้คอลลิฟถูกส่งต่อไปให้บริษัทแซมคลาวส์คอนสตรัคชั่นแล้วมันเป็นความโล่งใจเหลือเกินที่รู้ว่าอีกไม่นานจิมมี่จะได้งานแล้วลิซ่าคาดว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของจิมมี่หลังจากกลับไปทำงานแต่มันไม่เกิดขึ้นเธอถึงขนาดไปปรึกษาจิตแพทย์ซึ่งลงความเห็นว่าจิมมี่เหมือนจะยังอยู่ในอาการซึมเศร้าทั้งยังเสริมว่าอาจไม่ใช่เรื่องที่เขาจะเอาชนะได้ด้วยตัวเองจิมมี่โมโหยกใหญ่ตอนเธอเสนอให้เขาเข้ารับการบำบัดหลายเดือนที่ผ่านมาลิซ่ารู้สึกว่าตัวเองแก่เกินกว่าวัย33ไปโขผู้ชายที่นอนอยู่ข้างเธอดูไม่เหมือนแฟนที่คบกันมาตั้งแต่เด็กอีกแล้วคนที่เคยพูดล้อเล่นว่าเขาปีนออกจากคอกเด็กเล็กเพื่อขอออกเดทครั้งแรกกับเธอจิมมี่คุ้มดีคุ้มร้ายนาทีหนึ่งเขาโกรธเกรี้ยวใส่เธอกับลูกๆนาทีต่อมาเขาอาบน้ำตาคลอเบ้าพร้อมกับขอโทษเขาเริ่มดื่มเหล้าทุกเย็นเขาจะดื่มสกอตสองหรือสามแก้วเป็นประจำและแค่นั้นก็เมาแล้วเธอรู้ดีว่าพฤติกรรมที่ผิดวิสัยนี้ไม่อาจโยงไปถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นเดี๋ยวนี้จิมมี่กลับบ้านทุกคืนไม่สนใจจะออกไปดูเบสบอลกับเพื่อนในบางโอกาสและไม่มีกรณีที่เคยเป็นปัญหาบ่อยครั้งของเขาอย่างเรื่องการแทงม้าหรือพนันบอลหนักมือในวันเงินเดือนออกเขาจะส่งเช็คขีดคร่อมให้เธอต้นครัวแสดงเงินรายได้สะสมของเขาลิซ่าพยายามทำให้เขารู้ว่าเขาไม่จำเป็นต้องรู้สึกหดหู่เรื่องเงินหรือเรื่องที่พวกเขาต้องจมอยู่กับยอดบัตรเครดิตซึ่งสะสมมาตอนเขาตกงานแต่ดูเหมือนไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นอันที่จริงดูเหมือนไม่มีอะไรสำคัญสำหรับเขาอีกต่อไปพวกเขายังคงอาศัยอยู่ในบ้านทรงเคปอะไรนะคะขออภัยพวกเขายังคงอาศัยอยู่ในบ้านค่ะขออภัยย่านควีนส์ที่วางแผนกันว่าจะใช้เป็นบ้านในช่วงแรกที่พวกเขาแต่งงานเมื่อ30ปีที่แล้ว
แต่การมีลูก3คนใน7ปีหมายถึงการซื้อเตียงนอน2ชั้นแทนที่จะเป็นบ้านหลังใหญ่ขึ้นลิซ่าเคยพูดล้อเล่นเกี่ยวกับมันแต่เธอไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วเธอรู้ว่ามันสะกิดแผลใจจิมมี่ในที่สุดนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้นเธอเอื้อมมือไปปิดมันถอนหายใจก่อนหันไปหาสามีจิมมี่เธอเขย่าไหล่เขาจิมมี่เสียงทะดังมากขึ้นแต่หลีกเลี่ยงการแสดงความเป็นห่วงอย่างที่เธอรู้สึกในที่สุดเธอปลุกจิมมี่จนตื่นเขาบ่นอุบอิบอย่างไร้ชีวิตชีวาขอบคุณที่รักแล้วหายเข้าไปในห้องน้ำลิซ่าลุกจากเตียงเดินไปที่หน้าต่างแล้วดึงม่านขึ้นมันต้องเป็นเช้าที่สดใสเธอเหมือนผมสีน้ำตาลอ่อนเป็นมวยก่อนกลัดมันไว้แล้วหยิบเสื้อคลุมจู่ๆการงีบหลับก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปเธอตัดสินใจจะนั่งดื่มกาแฟกับจิมมี่10นาทีต่อมาเขาเดินลงมาที่ห้องครัวแล้วมองอย่างแปลกใจที่เห็นเธอนั่งอยู่ที่นั่นเขาไม่สังเกตด้วยซ้ำว่าฉันลุกจากเตียงมาแล้วลิซ่านึกอย่างละเอียดใจเธอเฝ้าดูเขาอย่างระมัดระวังเกรงว่าเขาจะเห็นแววตาห่วงใยมีบางอย่างที่อ่อนแอเหลือเกินอยู่ในท่าทีของเขามองเธอในเช้าวันนี้เธอนึกเขาคงคิดว่าฉันกำลังจะตื้อเขาให้ไปหาจิตแพทย์เธอแน่ใจเธอระมัดระวังให้น้ำเสียงฟังสดใสขณะพูดวันนี้อากาศดีเกินกว่าจะนอนคลุกอยู่บนเตียงฉันเลยนึกอยากนั่งดื่มกาแฟกับคุณแล้วค่อยออกไปข้างนอกดูนกบินออกจากรังจิมมี่เป็นคนตัวใหญ่ครั้งหนึ่งเขาเคยมีผมสีแดงเพลิงแต่ตอนนี้มันดูเป็นสีทองแดงออกน้ำตาลการทำงานกลางแจ้งทำให้ผิวของเขาคล้ำแต่ลิซ่าเห็นริ้วรอยบนหน้าเขาชัดเจนมากขึ้นก็ดีสิลิซี่เขาเอ่ยเขาไม่นั่งแต่ยืนอยู่ที่โต๊ะขณะดื่มกาแฟอึกใหญ่ใส่หน้าเมื่อเธอเสนอขนมปังหรือซีเรียลให้มื้อเย็นไม่ต้องรอผมนะเขาพูดเจ้านายใหญ่จะประชุมตอน 5:00 น.บนเรือลำหรูของคอลลิฟบางทีเขาจะโผล่ผมจะไล่ผมออกและอยากให้มันดูมีระดับหน่อยทำไมเขาต้องไล่คุณออกด้วยลิซ่าถามหวังว่าเสียงเธอจะไม่ส่อเขาความกังวลผมล้อเล่นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงบางทีเขาอาจจะอยากช่วยอะไรผมก็ได้รายได้จากการทำเล็บเป็นยังไงบ้างคุณเลี้ยงพวกเราทั้งหมดไหวหรือเปล่าลิซ่าเดินเข้าไปหาสามีแล้วใช้สองมือโอบรอบคอเขาฉันคิดว่าคุณจะรู้สึกดีกว่านี้ถ้ายอมเล่าให้ฉันฟังบ้างว่าคุณกำลังกลุ้มใจเรื่องอะไรคิดไปเรื่อยนะแขนทรงพลังของจิมมี่ไรอันดึงร่างภรรยาเข้ามาแนบชิดผมรักคุณนะลิซี่จำไว้ล่ะฉันไม่มีวันลืมแล้วก็ผมรู้ผมก็เหมือนกันผมมั่นใจเขายิ้มเล็กน้อยให้กับท่าทางโง่ๆที่เคยทำให้พวกเขารู้สึกจั๊กจี้สมัยยังเป็นวัยรุ่นแล้วเขาก็หันหน้าไปจากเธอและเดินไปที่ประตูขณะที่มันปิดคล้อยหลังเขาลิซ่าไม่แน่ใจนักแต่เธอคิดว่าจิมมี่กระซิบว่าผมขอโทษตอนที่5เช้านั้นเนลตัดสินใจทำอาหารเช้าให้อดัมเป็นพิเศษแล้วอยู่ๆเธอก็เริ่มหงุดหงิดกับความคิดที่ว่าเธอกำลังใช้อาหารเพื่อน้อมน้อมใจให้เขาเห็นด้วยกับการเลือกอาชีพทั้งที่เธอมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะเลือกเพื่อตัวเองแต่ถึงอย่างไรความเข้าใจนี้ก็ไม่อาจห้ามเธอลงมือทำอาหารเธอยิ้มหม่นจำได้ว่ามีตำราอาหารเล่มหนึ่งของคุณยายคำโปรยบนปกมีว่าวิธีมัดใจชายคือทำให้เขาอิ่มท้องแม่ผู้เป็นนักมนุษยวิทยาและเป็นแม่ครัวที่ไม่ได้เรื่องเคยพูดติดตลกเกี่ยวกับคำพูดนั้นกับพ่อตอนจากเตียงเธอได้ยินเสียงแอร์ดำกำลังอาบน้ำเมื่อคืนเนลรู้สึกตัวตั้งแต่ตอนที่เขากลับมาอพาร์ตเมนต์แต่ตัดสินใจไม่ให้เขารู้ใช่เธอรู้ว่าพวกเขาต้องคุยกันแต่ตอนนี้ตีสองดูไม่ใช่เวลาเหมาะจะคุยเรื่องการพบปะกันระหว่างเธอกับปู่เมื่อวานนี้ถึงยังไงมื้อเช้าวันนี้เธอก็ต้องคุยเรื่องนี้เพราะทั้งสองต้องเจอแม็กในคืนวันงานและเธออยากคุยให้รู้เรื่องเสร็จแต่เนิ่นๆเมื่อคืนแม็กโทรมาเตือนเรื่องงานวันเกิดปีที่75ของเกิดผู้เป็นน้องสาวและเป็นญาติเล็กของเนลซึ่งแม็กจะจัดให้ที่ภัตตาคารFour Seasons แม็กปู่คงคิดไม่คิดจริงๆนะคะว่าเราจะลืมเธอถามเราทั้งคู่ไปแน่ค่ะแต่เธอไม่ได้บอกว่าไม่อยากให้เขาเอ่ยถึงเรื่องเธออาจลงสมัครเลือกตั้งเปล่าประโยชน์นั่นคงเป็นเรื่องที่เลี่ยงที่จะถูกพูดถึงระหว่างอาหารค่ำไม่ได้นั่นหมายถึงเช้านี้เธอต้องบอกให้อดัมรู้เรื่องการตัดสินใจลงเลือกตั้งเขาคงไม่ยกโทษให้เธอแน่หากได้ยินจากปากของแม็กตอนเช้าส่วนใหญ่อดัมจะออกไปทำงานตอน 7:30 และเธอจะเข้าห้องทำงานอย่างช้าที่สุด 8:00 นเพื่อเขียนคอลัมน์สำหรับวันรุ่งขึ้นแต่ก่อนนั้นพวกเขามักจะกินมื้อเช้าด้วยกันแม้จะเป็นมื้อเช้าที่อาจจะเงียบไปสักหน่อยเพราะต่างคนต่างอ่านหนังสือพิมพ์มันคงดีหากแอดัมเข้าใจว่าฉันอยากชนะการเลือกตั้งชิงตำแหน่งเดิมของแม็กในสภามากแค่ไหนหรืออย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของความตื่นเต้นในการเลือกตั้งปีนี้เธอนึกขณะดึงถาดไข่จากตู้เย็นมันคงเยี่ยมทีเดียวถ้าฉันไม่ต้องอยู่ตรงกลางระหว่างชาย2คนที่สำคัญที่สุดในโลกแล้วจะดีสักแค่ไหนนะถ้าแอดัมไม่มองว่าความปรารถนาจะเดินไปบนเส้นทางการเมืองของฉันคุกคามตัวเขาและความสัมพันธ์ของเราเขาเคยเข้าใจเธอนึกขณะจัดโต๊ะอาหารเธอนำส้มคั้นสดๆแล้วหยิบหม้อกาแฟเขาเคยบอกว่าเขาตั้งตารอที่นั่งดีๆใน Visitor Gallery ที่ Capitol นั่น3ปีมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาถึงเปลี่ยนใจเธอสงสัย
เธอพยายามไม่สนใจเสียงย่ำเท้าของแอดามขณะกำลังรีบเข้าไปในห้องครัวเขาเลื่อนตัวนั่งบนมานั่งที่เคาน์เตอร์สำหรับเตรียมอาหารเช้าและหยิบหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เขาแค่พยักหน้ารับรู้ว่าเธออยู่ที่นั่นด้วยขอบใจนะเนลแต่ผมไม่รู้สึกหิวจริงๆเขาบอกตอนเธอส่งไข่กวนที่เตรียมไว้ให้พอเสร็จที่เหยวความพยายามเอาใจเธอนึกเธอนั่งตรงข้ามเขาและตรองดูว่าจะพูดอย่างไรดีจากสีหน้าเฉยเมยของเขาเธอบอกได้เลยว่านี่ไม่ใช่เวลาเหมาะจะหาหรือเรื่องความเป็นไปได้ที่เธอจะลงเลือกตั้งตำแหน่งในสภาแย่แล้วเธอนึกรู้สึกคันปากอยากจะพูดฉันคงต้องเดินหน้าโดยปราศจากความเห็นชอบของเขาเธอเอื้อมมือหยิบกาแฟและชำเลืองดูหน้าหนึ่งของไทมส์หนึ่งในพาดหัวสะดุดตาเธอพระเจ้าช่วยแอดามคุณเห็นข่าวนี้หรือยังคะอัยการเขตอาจฟ้องรอเบิร์ตวอเตอร์สและเลนอาร์สเตลในข้อหาหัวการประมูลผมรู้เรื่องนี้แล้วน้ำเสียงเขาไร้อารมณ์คุณทำงานกับพวกเขามาเกือบ3ปีถ้าพูดด้วยความช็อกคุณจะถูกสอบหรือเปล่าคะเป็นไปได้เขาพูดอย่างไร้ความรู้สึกแล้วเขาก็สยะยิ้มบอกแม็กด้วยว่าไม่ต้องห่วงเกียรติของวงตระกูลจะไม่แปดเปื้อนแอดัมฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นไม่เอานะเนลผมรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่คุณกำลังพยายามหาทางบอกผมว่าปู่พูดโน้มน้าวให้คุณลงสมัครเลือกตั้งเช้านี้พอปู่คุณเปิดหนังสือพิมพ์อ่านสิ่งแรกที่เขาจะทำก็คือโทรหาคุณและบอกว่าการที่ชื่อของผมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันกับการสืบสวนคดีลักษณะนี้อาจทำลายโอกาสของคุณได้ผมพูดถูกใช่ไหมล่ะคุณพูดถูกเรื่องที่ฉันต้องการลงเลือกตั้งแต่เรื่องที่คุณจะทำลายโอกาสของฉันไม่เคยผุดเข้ามาในหัวเลยเนลพูดฉะฉานฉันคิดว่ารู้จักคุณดีพอที่จะรู้ว่าคุณเป็นคนซื่อสัตย์ในวงการก่อสร้างความซื่อสัตย์มีอยู่หลายระดับเนลแอดัมกล่าวคุณโชคดีที่ผมยึดมาตรฐานสูงสุดนั่นเป็นหนึ่งในหลายเหตุผลที่ผมออกจากวอลเตอร์แอนด์อาร์สเดลคุณคิดว่านั่นจะทำให้แม็กผู้ยิ่งใหญ่พอใจหรือเปล่าล่ะเนลยืนขึ้นไปอย่างไม่สบอารมณ์แอดัมฟังนะฉันเข้าใจว่าทำไมคุณถึงโกรธแต่อย่ามาระบายใส่ฉันและเป็นเพราะคุณพูดมันขึ้นมาเองฉันก็จะบอกให้รู้ใช่ค่ะฉันตัดสินใจจะลงเลือกตั้งชิงตำแหน่งของแม็กเพราะบ๊อบกอร์แมนกำลังจะถอนตัวและฉันคิดว่ามันคงดีถ้าคุณจะสนับสนุนฉันแอดัมยักไหล่และใส่หน้าเนลผมจะพูดตรงๆตั้งแต่เราแต่งงานผมเห็นอยู่แล้วว่าการเมืองคือสิ่งที่แทรกซึมอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราชีวิตการแต่งงานมันอาจยากลำบากหลายคนไปไม่รอดแต่แน่นอนว่ามันคือการตัดสินใจของคุณและเห็นอยู่ว่าคุณตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วใช่ฉันตัดสินใจแล้วแต่พูดพยายามอย่างหนักที่จะรักษาน้ำเสียงให้สม่ำเสมอฉันมีเรื่องจะบอกคุณค่ะแอดัมช่วยมองในแง่ดีและยอมรับมันหน่อยหากต้องทำแบบนั้นที่ฉันจะพูดก็คือชีวิตการแต่งงานคงย่ำแย่หากฝ่ายหนึ่งพยายามกีดกันอีกฝ่ายไม่ให้ทำในสิ่งที่เขาหรือเธอต้องการตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันพยายามช่วยคุณในเรื่องหน้าที่การงานดังนั้นโปรดเห็นใจฉันบ้างช่วยฉันด้วยหรืออย่างน้อยก็อย่าทำให้ฉันลำบากใจมากไปกว่านี้เขาผลักเก้าอี้ไปข้างหลังและยืนขึ้นนั่นไงผมเดาออกอยู่แล้วเขาขยับจะไปและแต่แล้วหันกลับมาคืนนี้ไม่ต้องรอกินมื้อเย็นนะมีประชุมบนเรือเสร็จแล้วผมจะหาอะไรกินในเมืองเลยแอดัมวันนี้มีงานฉลองวันเกิด75ปีของเกิดถ้าคุณไม่ไปคงผิดหวังเขาไปจันหน้ากับเธอเนลแม้แต่เกิดที่ผมชื่นชอบก็ไม่มีข้อยกเว้นโยโทษให้ผมด้วยผมแค่ไม่อยากใช้เวลาเย็นนี้อยู่กับแม็กแอดัมได้โปรดประชุมเสร็จแล้วค่อยมาก็ได้จะมาสายก็ได้แค่มาให้เต็มหน้าไม้เห็นหน้าเหรอนี่คุณพูดเหมือนกำลังหาเสียงเลยนะแต่คงไม่ได้หรอกเนลเขาก้าวอย่างรวดเร็วตรงไปที่ห้องโถงให้ตายสิงั้นคุณไม่ต้องกลับบ้านเลยดีไหมแอดัมหยุดและหันมามองเธอเนลผมหวังว่าคุณไม่ได้หมายความตามนั้นจริงๆพวกเขาจ้องตากันเงียบๆอยู่เนิ่นนานจากนั้นเขาก็เดินจากไปตอนที่6ดีน่าเครนแฟนสาวคนล่าสุดของแซมคราวส์ไม่ชอบใจเลยตอนเขาโทรมาเช้าวันศุกร์เพื่อยกเลิกนัดค่ำนั้นฉันไปเจอที่บาร์แฮร์รี่หลังจากคุณเสร็จธุระแล้วก็ได้หล่อนเสนอฟังนะมันเป็นเรื่องงานและผมยังไม่รู้ว่าจะกินเวลานานแค่ไหนเขาบอกห้วนๆเรามีเรื่องต้องคุยเยอะแยะไว้จะโทรหาวันเสาร์นะเขาวางหูโดยไม่เปิดโอกาสให้ดีน่าพูดตอบโต้เขานั่งอยู่ในห้องทำงานส่วนตัวบนถนนสายที่3ตัดกับถนนสายที่14ผนังห้องเต็มไปด้วยภาพที่ตึกราฟ้าผลงานของศิลปินมากมายที่แซมคราวConstruction สร้างขึ้น 10 โมงเช้าความกระวนกระวายใจที่มีอยู่เดิมเพิ่มขึ้นโดยโทรศัพท์จากสำนักงานอัยการเขตที่ขอบชอบที่ขอพบเขาเขาลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างแล้วยืนจ้องมองอย่างขุ่นเค้นอย่างขุ่นแค้นที่การเคลื่อนไหวบนถนนเบื้องล่างต่ำลงไป16ชั้นเขาเฝ้าดูรถคันหนึ่งขับชวัดเฉวียนผ่าการจราจรติดขัดจากนั้นเขายิ้มขรึมเมื่อรถคันนั้นติดแงกอยู่หลังรถบรรทุกที่หยุดกระทันหันขวางทางเดินรถ2ช่องทางแต่รอยยิ้มก็จางหายไปเมื่อแซมตระหนักว่าเขาเองก็เหมือนรถคันนั้นเขาหลบหลีกอุปสรรคมากมายเพื่อมาถึงจุดนี้และตอนนี้อุปสรรคขนาดใหญ่กำลังเข้ามาขัดขวางเส้นทางชีวิตของเขานี่เป็นครั้งแรก
แรกนับตั้งแต่เขาเป็นวัยรุ่นที่เขารู้สึกว่าอยู่ๆตัวเองก็หวั่นไหวไปกับการถูกร้องเรียนเขาอายุ50โครงร่างใหญ่สูงปานกลางผิวกล้านผมบางและมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเขาไม่เคยคิดมากเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกสิ่งที่ดึงดูดสตรีเพศคือบุคลิกมั่นใจและความมีไหวพริบที่สะท้อนอยู่ในดวงตาสีเทาเข้มบางคนเคารพยำเกรงเขาหลายคนเกรงกลัวเขามีไม่กี่คนที่ชอบเขาสำหรับแซมแล้วเขารู้สึกสนุกกับการเหยียดหยามทุกคนโทรศัพท์ดังตามด้วยเสียงออดอินเตอร์คอมจากเลขาสายจากคุณแรงค่ะเธอประกาศแซมหน้าเบ้แรงเอ็นเตอร์ไพรส์คือบริษัทที่3ในการร่วมทุนสร้างแวนเดอร์เมียร์ทาวเวอร์ความจริงที่ว่าปีเตอร์แรงเป็นทายาทครอบครัวเศรษฐีทำให้แซมทั้งอิจฉาและชื่นชมอย่างไม่เต็มใจนักที่เขาดูฉลาดในการซื้อที่ดินที่ดูไร้ค่าแต่กลับกลายเป็นขุมทองขึ้นมาเขาเดินไปที่โต๊ะทำงานและยกหูโทรศัพท์ง่ายปีเตอร์นึกว่าอยู่ในสนามกอล์ฟซิอีปีเตอร์โทรมาจากอสังหาริมทรัพย์ริมน้ำซึ่งได้รับเป็นมรดกในเซาท์แฮมป์ตันจริงๆแล้วก็ใช่แค่อยากให้แน่ใจว่ายังมีการประชุมอยู่น่ะแน่นอนแซมพูดก่อนวางโทรศัพท์โดยไม่มีการล่ำลาค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะเริ่มต้นกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาติดตามกับเรื่องราวของตามรอยปริศนา Before I Say Goodbye ค่ะเป็นงานเขียนนะคะของเจ้าของผลงานที่มีชื่อเสียงเตียนแบบในนิวยอร์กไทมส์เลยเธอก็คือ Mary Higgins Clark ค่ะเขาได้รับฉายาว่าเป็นราชินีแห่งอาชญานิยายของอเมริกาที่ผลงานติดอันดับเบสเซลเลอร์และเป็นที่ชื่นชอบของนักอ่านเสมอมานะคะแล้วก็เล่มนี้แปลโดยเอกชัยวังประภาค่ะและสำนักพิมพ์ผู้จัดพิมพ์นะคะก็คือสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กส์ค่ะก็ขอบพระคุณอีกครั้งนึงค่ะที่นำมาอ่านรายการส่วนอักษรนะคะรายการส่วนอักษรก็เป็นความร่วมมือในการผลิตระหว่างอสมทกับมูลนิธิคนตาบอดไทยนะคะก็มีอ่านกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยโดยผู้ดำเนินรายการ7วัน7คน7แนวหนังสือค่ะสำหรับวันอังคารก็เป็นดิฉันดารุณีหลำจันทร์แบบนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้าทางคลื่น FM 100.5 MHz นะคะเวลา 4-5 แบบนี้ค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ปิดค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษา4ภาษาสร้างเยาวชนชายแดนใต้สู่เวทีสากลศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดพิธีปิดกิจกรรมค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษาภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารประจำปีงบประมาณ2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจังหวัดยะลาหลังดำเนินกิจกรรมอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา10วันระหว่างวันที่21ถึง30เมษายน2569ในการนี้นายนิกรเซ้งเถียนผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจากทั้ง4ค่ายภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษามาลายูภาษาอาหรับและภาษาจีนโดยมีดร.ขดดารีบินเซนประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตรวมถึงผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยฟาตอนีและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจในความสำเร็จของนักเรียนทุกคนกิจกรรมค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษาในครั้งนี้ดำเนินการใน4พื้นที่ได้แก่ค่ายภาษาจีนณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ายภาษามาลายูณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ายภาษาอังกฤษณมหาวิทยาลัยฟาตอนีและค่ายภาษาอาหรับณมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์โดยมีนักเรียนเข้าร่วมค่ายละ100คนรวมทั้งสิ้น400คนจากโรงเรียนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเชิงปฏิบัติการด้านภาษาทั้งการฟังพูดอ่านเขียนควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ตรงจากคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการยกระดับศักยภาพผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและทักษะการสื่อสารในระดับสากลอันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเสริมสร้างสังคมแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนรถหายในห้าง
14: โอ้ยหนักๆๆซื้อของไม่เยอะเลยรีบเอาของไปเก็บไว้ในรถดีกว่าฮะรถหายไปไหนจำได้ว่าจอดไว้ตรงนี้นะคุณรปภ.คะช่วยด้วยค่ะรถดิฉันหาย
15: คุณครับจำได้ใช่ไหมครับว่าจอดไว้ตรงนี้ครับ
14: ใช่ใช่แล้วแบบนี้ทางห้างต้องรับผิดชอบให้ฉันนะ
15: คุณครับทางห้างเราเนี่ยไม่รับฝากรถนะครับแบบนี้ถ้ามีลูกค้าทำรถหายพร้อมกันหลายคันคงจะรับผิดชอบไม่ไหวหรอกครับ
14: ได้ไงอ่ะฉันมาซื้อของในห้างคุณนะรถฉันหายห้างก็ต้องรับผิดชอบสิแล้วจะมีรปภ.ไว้ทำไมไปเรียกผู้จัดการคุณมาคุยกับฉันเลย
16: ใจเย็นๆก่อนนะคะการจัดให้มีลานจอดรถเป็นที่จอดรถของลูกค้านั้นก็เพื่อจูงใจลูกค้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการเพราะฉะนั้นทางห้างสรรพสินค้าต้องมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของลูกค้าซึ่งรวมถึงรถยนต์ของลูกค้าที่นำมาจอดบริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าด้วยค่ะดังนั้นทางห้างสรรพสินค้าต้องรับผิดชอบค่ะ
15: ครับผมขอโทษนะครับเดี๋ยวผมโทรบอกผู้จัดการให้รีบเปิดกล้องวงจรปิดดูได้ครับขอเชิญคุณลูกค้าไปนั่งรอในห้องแอร์เย็นๆก่อนนะครับ
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีรำลึกครูบาเจ้าศรีวิชัยเนื่องในวันครบรอบเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพสืบสานศรัทธาชาวล้านนาที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีองค์การและถวายสักการะอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของครูบาเจ้าศรีวิชัยเนื่องในวันครบรอบการเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพรวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีและแสดงออกถึงพลังศรัทธาของชาวเชียงใหม่ที่มีต่อนักบุญแห่งล้านนาโดยวันที่30เมษายนของทุกปีถือเป็นวันสำคัญที่ชาวเชียงใหม่ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์การเปิดเส้นทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2478ซึ่งถนนสายนี้เกิดขึ้นจากพลังศรัทธาของประชาชนนำโดยครูบาเจ้าศรีวิชัยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2477และแล้วเสร็จในปีเดียวกันใช้ระยะเวลาเพียง5เดือนเศษโดยมีส่วนราชการคณะสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณบริเวณอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยและวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อร่วมการรำลึกถึงพระคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัยผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจและแรงศรัทธาของชาวล้านนานอกจากนี้ยังมีการจัดขบวนรถโบราณล้านนาอัญเชิญรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพเพื่อจำลองเหตุการณ์สำคัญในอดีตเมื่อครั้งครูบาเจ้าศรีวิชัยนำคณะศรัทธานุชนเดินทางขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรกภายหลังจากก่อสร้างถนนแล้วเสร็จกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามตลอดจนการทำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ให้คงอยู่สืบไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนซุป
9: ใจดีรู้ไหมเพื่อนของดีใจคนหนึ่งเขาบอกว่าของโปรดของเขาคือซุปหน่อไม้
10: ใจดียังไม่เคยกินซุปหน่อไม้เลยเป็นยังไงหรอคะ
8: ซุปหน่อไม้เป็นอาหารของภาคอีสานคล้ายๆยำของภาคกลางใช้หน่อไม้ต้มฉีกเป็นเส้นแล้วตำคลุกกับเครื่องปรุงไม่เหมือนซุปมะเขือเทศอย่างที่เรากินนี่หรอกจ้ะ
10: อ๋อใจดีรู้แล้วล่ะซุปมะเขือเทศเป็นอาหารประเภทน้ำส่วนซุปหน่อไม้เป็นอาหารประเภทยำ
8: คำว่าซุปที่เป็นอาหารประเภทน้ำเช่นซุปมะเขือเทศซุปข้าวโพดใช้ปอปลาสะกดเป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษคำว่าซุปส่วนคำว่าซุปที่เป็นอาหารประเภทยำเช่นซุปหน่อไม้ซุปมะเขือใช้บอใบไม้สะกดเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ